0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: หน้า
10: ปลอมอีกแล้ว
9: ใครปลอม
10: เธอน่ะ
9: แหมพอเธอหน้าปลอมฉันยังไม่ว่าอะไรเธอสักอย่างนึงพร้อมไหมยัง
10: พร้อมนะคะ
9: ไป3 2 1ไป
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับกูเหมือนคนตัดยางเลย ในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่26เฮ้ยนุ่นวันนี้เงินเดือนออกเหรอ
10: ใช่หรือเปล่าล่ะ
9: เจอก่อนเปิดดูดิคุณผู้ฟัง
10: ออกไหมคุณผู้ฟัง
9: คุณผู้ฟังไหนใครเป็นข้าราชการบ้าง
10: ออกจริง
9: ๆฮะเงินเดินออกหรือเงินเดินเข้าแกเข้าที่บาทไหนดูดิ
10: ไม่บอกหรอกเยอะใช้ไม่หมดละ
9: แกเข้าเท่าไหร่หมื่นหนึ่งสามพันนุ่นทำไมเธอเข้ามากกว่าฉันน่ะ
10: ของเธอดูอันที่ออกไงไม่ใช่อันที่เข้าย
9: อดเงินเข้า 18,000 ยอดที่ใช้ได้ 3,000
10: 300หรือเปล่าเลขศูนย์หาย
9: วันนี้วันเงินเดือนออกจ้าและแล้วเราก็เป็นไทยแล้วนุ่น
10: รวยเปล่าใช้หนี้ใครเซ็นอะไรไว้ต้องไปใช้หนี้นะคะ
9: จะรู้เงินเดือนแกออกตอนกี่โมง
10: ตีสาม
9: ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมถึงเงินเดือนชอบออกตอนตีสาม
10: ก็เขาเป็นระบบเขาใช้ระบบเขาไม่ได้เป็นใช้คนโอนเงินนะ
9: ฉันพูดเสียงนี้ไปยังถึงคนที่จ่ายเงินเราเรียกอะไรนะ
10: การ
9: เงินกระทรวงการคลังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ฟังกระทรวงการคลังที่เขาจ่ายเงินอ่ะเขาเรียกอะไรนะที่เขาจ่ายเงินเดือนเราอ่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรวะติดปากแก
10: อะไรอ่ะ
9: อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะดีเจสอนจำไม่ได้เลยอยู่ในติดปากตลอดเลยคุณผู้ฟังฮะคนที่จ่ายเงินเราอ่ะที่อยู่ในกระทรวงการคลังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสักอย่างนะเอาใครรู้นะมาบอกกันหน่อยในเพจเสียงจากทหารเรืออ้าววันนี้เงินเดือนออกคุณผู้ฟังจะเอาเงินเดือนนี้ไปทำอะไร
10: คุณไก่พรชนิดเขาบอกว่าอะไรไหมเงินทองอ่อนแล้วจ้า เงินทอน
9: เจอกรมบัญชีกลาง ฉันขอนำเสียงนี้ไปถึงกรมบัญชีกลาง ว่าทำไมกรมบัญชีกลางถึงต้องให้ตอนตีสามเพราะอะไรเธอว่าเพราะอะไรเอา
10: เพราะว่าเอกชนหักตอนตีสี่เลยต้องมาตีสามก่อน
9: คืออยากให้กรมบัญชีกลางอ่ะโอนในช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายสองก็ได้ให้เรามีแบบเวลาม
10: ีวูบเหมือนกันนะต
9: ื่
10: นเช้ามาไล่ดูแมสเซจตีสามเงินเข้าตีสี่ตีห้าตีหกตื่นเจ็ดโมงเช้าเอาหมดแล้วหมดแล้วจ้ะ
9: เธอบ้านเธอหกโมงเธอยังเรียกตีหกอีกเหร
10: อ
9: เอาดีๆ
10: เช้าโมงเช้า
9: เออมาตีห้าตีหกนะคุณผู้ฟังเอาวันนี้
10: เขาเรียกนะตีหกอ่ะ
9: จริงเหรออื
10: ม
9: ถ้าคนใต้เขาจะเรียกอยู่เหมือนกันตอนเช้าเขาเรียกตี
10: เช้า
9: ฮะ
10: หกโมงเช้า
9: จริงเหรอ
10: ก็แปดโมงอ่ะสองโมง
9: จริงเหรอเอออ้าวคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันเข้ามาหน่อยนะจ๊ะ
10: เมื่อวานนี้อยากจะมาถามหน่อยคุณผู้ฟังทันกันไหมมีใครทันแล้วบ้าง
9: แกฉันไม่ยิงฉันจัดรายการวันนี้ฉันไม่อยากพูดเรื่องน
10: ี้เศร้าใช่
9: ไ
10: หม
9: เออ
10: ดีเจสอนทักมาหาดีเจนุ่นเนี่ยเศร้าโทรมาเศร้าเสียงสั่นกระซิบกระซิบทำยังไงดีฉันสงสารคุณผู้ฟังจังเลย
9: คือคุณผู้ฟังดีเจสอนก็ไม่เคยคิดนะว่าการลงทะเบียนงานมิทติ้งรายการของเราอ่ะมันจะมีคนสนใจมากขนาดนั้นน่ะ
10: แต่รอบนี้ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะจากรอบก่อนจำได้ว่าลงทะเบียนไป3นาทีคนลงทะเบียนมาประมาณ800คนตอนเทศบาลนนทบุรีแต่รอบนี้ลงไป3นาทียอดมาอยู่ที่1,200คนค่ะ มากกว่าเดิมอีกต้องขอบคุณคุณผู้ฟังจริงๆนะคะ
9: แต
10: ่ว่าเรารับได้แค่150 150ใช่ไหมสรุป
9: กำลังเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนขอเวลาอีกนิดนึง
10: เพราะมันมีในเรื่องของส่วนของผู้สนับสนุนด้วย
9: ใช่ๆมันมี
10: เรื่องของบุคลากรที่จะต้องแบบมาเป็นคนรับผิดชอบหน้างานด้วยอาจจะกลัวว่าจะรับรองไม่ดี
9: คือดีเจสอนไปประสานมาเนาะก็คิดเอาไว้อยู่ที่150คนนะแต่พอเห็นยอดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังส่งคนมา 1,200 คนอย่างเงี้ยบางครั้งเราตัดแล้วแบบโอ้คือ 1,200 เรารับไม่ไหวอยู่แล้วนะแต่ดีเจสอนจะพยายามให้ถึงที่สุดอีก50คนจะทำให้ได้แต่เขาดูวัดหน่อยคือกลัววัดแตก
10: พระตกใจหมดมาทำอะไรกันเนี่ยเยอะขนาดเนี้ย
9: เออคือตอนคุยกับพระอาจารย์ใหญ่ของวัดหงเนี่ยท่านก็รับปากอาเรียบร้อยเนาะที่150คนเตรียมพระวิทยากรมาครบเลยทั้ง2รูปเนี่ยเตรียมนำชมคุยกันเรียบร้อยว่าทำอะไรมั่งนะแบ่งกันอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าสถานที่วัดหงอ่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆดีเจนุ่นฉันไม่เคยคิดเลยว่าวัดหงที่อยู่ใกล้ฉันน่ะฉันไม่เคยไปเที่ยวเลยนะฉันเคยขึ้นแต่ไปพระอุโบสถที่แท้รอบพระวัดหงเนี่ยวัดหงเนี่ยมีอะไร around the world ที่น่าสนใจนะ
10: จริงๆหลายท่านอาจจะเคยไปแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบประวัติใช่เพราะวันที่เราจะพาไปเนี่ยต้องบอกว่ามีพระวิทยากรซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับวันแล้วก็ให้รายละเอียดได้เรียกว่าจัดเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยไปแล้วอาจจะไม่ได้เห็นมุมมองในรูปแบบแบบนี
9: ้
10: อาจจะแตกต่างกันไปมากับนิวิธามไม่ต้องห่วงเลยลงลึกแน่นอน
9: จริง
10: Exclusive สุด
9: ๆแล้วกินแล้วฉ่ำอ่ะเธอโอ้ยฉันอยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะเต็มสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวส่วนประกาศรายชื่อนะ150ท่านนะครับเดี๋ยวดีเจสอนลงให้อย่างแน่นอนนะครับแต่อีก50ท่านดีเจสอนจะพยายามให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะฮะเจอกันนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนทันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ฉันยังชอบรูปเธออยู่มากที่สุดเลยดีเจนุ่น
10: หน้าเดฟเนาะ
9: เอออันนี้เธอลงตอนเธอเคยใช้เป็นรูปโปรไฟล์ไหม
10: จำไม่ได้แล้วอะ
9: ฉันเอารูปเนี้ยมาเป็นรูปโปรไฟล์ของเธอ
10: เออนะจำไม่ได้แล้วเพราะเปลี่ยนมาหลายรูป
9: คือเธอมั่นมากเลยนะที่เธอแต่งชุดเป็นลายแบบสะพานข้ามแม่น้ำแคว
10: อากาศหนาวเสื้อโค้ทค่ะ
9: อันนี้เรียกเสื้อโค้ทเหรอ
10: ใช่จ้ะ
9: อันนี้เธอไปถ่ายที่ไหนเธอไปถ่ายที่ไหน
10: เซ็นทรัลเวิลด
9: ์จริงเหรอรูปนี้ถ่ายที่เซ็นทรัลเวิลด์เหรอ
10: ใช่
9: ใครถ่ายให้เธออ
10: ่
9: ะ
10: ไม่บอก
9: สายตาเธออ่ะมันเป็นสายตาที่แบบหน้าจิกอ่ะ
10: ตาจ้องตากล้อง
9: เหรอเออในอันนี้ในรูปที่30กว่าปีที่แล้วนะคุณรู้ฟังนะส่วนดีเจสอนเนี่ยก็เป็นรูปที่ส่งไปให้ผู้ชายเขาว่าจะไปกินข้าวด้วย
10: แล้วปากเป็นอะไรโดนพึ่งต่อยจืออะไรขนาดนั้นน่ะ
9: นึกอย่างนี้เธอว่าเท่าไหร
10: ่ปกติปากก็ไม่จือขนาดนี้จะมาถ่ายต้องทำปากเผยนิดนึง
9: จริงเหรอ
10: ต้องความเซ็กซี
9: ่แล้วเธอเชื่อไหมว่าผมของฉันท่านทำไง
10: มีคนบอกว่าสมัยก่อนตอนนี้ผมยังไม่ไปขนาดนี้รูปอดีต
9: เธอมันไม่เหมือนฉันเลยเหรอไม่เหมือนตัวจริง
10: ขนาดก็ไม่เหมือนละ
9: เธออย่ามาพูดเรื่องขนมขนาดพฤติกรรมของเธอน่ะ
10: สมัยก่อนตัวเล็กตัวน้อย
9: เออดีเจนุ่น
10: ตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร
9: ่ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ58
10: จริงเหรอ
9: จริงฉันเป็นคนตัวเล็กๆเธอ
10: จริงเหรอเธอเคยน้ำหนักไม่เกิน60ด้วยหรอ
9: ไม่เคยเกิน60เลย
10: จริงเหรออันนี้เรื่องจริงใช่ไหม
9: โอ้ยผู้ชายอุ้มช้ำเธอผู้ชายอุ้มเลย
10: ตอนนี้เพิ่มมาอีกเท่านึงไง
9: คูณสองไปผู้ชายไม่อุ้มละนะผู้ชายให้อุ้มแทน
10: โยน
9: เออนะส่วนกาแฟนางเขาเออโอเคอยู่นะ
10: หล่อหน้ากริปมาก
9: จริงเหรอ
10: จริงดูสิเป๊ะสุดๆอ่ะตอนประกวดร้องเพลงเป๊ะมากหล่อมาก
9: เนาะกาแฟไม่น่าแก่เลยอ่ะ
10: ทำไมเขาแค่ผมเปลี่ยนทรงจ้ะ
9: เออการที่ผมเปลี่ยนทรงเปลี่ยนหมดเลยนะ
10: แต่ทุกวันนี้ก็ยังหล่ออยู
9: ่แล้วคนเนี้ย
10: คนนี้รักที่สุดแบ๊วสุดๆหน้าใสกริป
9: ยังไม่เห็นนะนะยังไม่เห็นนะ
10: หน้าวีอยู่นะ
9: หน้าวีแชมป์นะครับคุณผู้ฟังครับเจอกันแน่นอนที่วัดหงรัตนารามนะครับ30สิงหาคมนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียนทันนะจ๊ะส่วนคนที่ลงทะเบียนไม่ทันก็รอต่อไปนะครับ
10: จริงๆอ่ะอยากจะให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนมาได้มาร่วมกิจกรรมนะแต่ว่ารับไม่ไหวจริงๆเยอะมาก
9: วัดหงส์นี่ฉันชอบอย่างหนึ่งคือพระอุโบสถเขาสวยนะเคยเข้าไปยัง
10: ยังไม่เคยไปเลย
9: เอาดีๆนุ่นยังไม่เคยไปเลยเหรอ
10: จริงยังไม่เคยไปเลย
9: วัดหงส์สวยวัดหงส์สวยวัดหงส์มีพระอุโบสถแล้วก็ข้างๆอ่ะจะเป็นเหมือนเป็นวิหารเนาะแล้วรอบๆเขามีเยอะมีน้ำมนต์บ่อศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบอกว่าเป็นบ่อของพระเจ้าตากแต่ฉันเนี่ยบ่อเนี้ยเป็นน้ำมนต์เลยตอนแรกอ่ะฉันมองว่าเป็นบ่อพญานาคนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคือบ่อพญานาคหรือบ่อน้ำมนต์แต่ฉันน่าจำได้คร่าวๆว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะจะไปตีกับพม่าเขามาทำอยู่ที่เนี่ย
10: พอเห็นบ่อน้ำนั้นนึกถึงเรื่องของหลวงปู่สุขเลย
9: ทำไม
10: ที่มีบ่อน้ำในวัด
9: เออจริง
10: ที่ใส่คนให้เป็นจระเข้อ่ะของหลวงปู่สุขอ่ะก็มีบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำในวัดเหมือนกันเนี่ยก็คล้ายๆกันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัด
9: แต่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าตากเนี่ยฉันอยากจะรู้อยู่เหมือนกันแล้วฉันก็แอบงงอยู่ว่าน้ำเนี่ยมันมีทั้งปีเลยนะ
10: เป็นที่เก็บอัฐิหรือเปล่า
9: ไม่รู้อ่ะอันนี้ฉันไม่รู้เลยว่าบ่อเนี่ยมีอะไรแต่ฉันพอทราบว่าเกี่ยวข้องกับ
10: ที่เก็บอัฐิไม่ใช่ที่เก็บอัฐิอยู่ตรงแถวว
9: ัดอิน
10: ตลาดพลู
9: เธอรู้ไหมตอนแรกอ่ะฉันจะพาไปที่วัดอินเดี๋ยวรอบต่อไปไปวัดอินเธอไปแล้วใช่ไหม
10: ไปแล้วว
9: ัดอินก็อะไรสวยมากมายเลยเนาะสถานที่สำคัญแล้วก็มีความสำคัญกับพระเจ้าตาก
10: เหมือนกัน
9: เดี๋ยวรอไปทีละวัดนะนอกเหนือจากวัดนะยังมีเทพอะไรอ่ะมีเทพเจ้าห้าเซียนน่ะของสวงสวรรค์น่ะของชาวจีนเขาว่าเธอเขามีด้วยนะ
10: วิหารเจ้าขลัวหง
9: เนี่ยวิหารเจ้าขลัวหงแล้วเกี่ยวอะไรกับวัดหงอ่ะใช่ไหม
10: ก็ต้องไปรับฟังประวัติความเป็นมา
9: เออเอาเจอกันอย่างแน่นอน
10: ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสำหรับท่านที่ไม่ได้ไป
9: จริงนะครับคุณผู้ฟังสมน้ำหน้าเหรอ
10: ไม่ใช่สมน้ำหน้าสิคุณผู้ฟังก็อยากรู้เหมือนกันไง
9: โอเคอ้าวคุณผู้ฟังนะเจออย่างแน่นอนสำหรับคนที่ลงทะเบียนทันนะคะคุณอริศราบอกว่าจอดรถตรงไหนได้บ้าง
10: คนยังไม่ออกแต่เตรียมตัวไว้แล้วว
9: ัดหงลานจอดกว้างมากนะตรงวัดอ่ะมี2ฝั่งเลยฝั่งแม่น้ำก็มีฝั่งหน้าวัดก็มีเยอะมากเลยไม่ต้องห่วงเลยทุกคนที่จอดรถเยอะที่วัดหงนะครับคุณไก่วัดอรุณนะคุณไก่วัดอรุณบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนและทุกๆคนค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดร้านเสริมสวยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนงูเหลือมเข้า
10: ไม่ใช่แล้ว
9: อ่ะทำไมอ่ะ
10: เขาแค่บอกสวัสดียามเช้าเฉยๆ
9: โอ้เหลือไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
10: งูเหลือมันเธอคิดเองล่ะ
9: คุณมินนี่เขาบอกว่าดิฉันศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหงรัตนารามค่ะดีเจสองก็ไปประจำในนั้นโรงเรียนวัดหงอ่ะก็กรมสื่อสารชั้นก็ไปทำมันยังไงทอดปลาอย่างเงี้ยนะก็ไปกันบ่อยคุณปทุมจันงาบอกว่าแนะนำให้ดีเจสองจัดออกบูธสินค้าให้สมาชิกไปซื้อของที่สนามกีฬาราชมังคลาค่ะรับสมาชิก
10: ขายอยู่อย่างเดียวด้วยนะคุณปทุ
9: ม
10: เปิดบูธขายอยู่อย่างเดียว
9: เมื่อวานยังเศร้าคิดถึงเพื่อนอยู่เลยวันนี้เพื่อนมาดูเพื่อนซะแล้วเธออาจจะลืมวันค่ะเมื่อวานซื้อนางไม่ได้มาดีเจนุ่นน่ะนะกลับร่างเธอค่ะดีเจสอน
10: เขาเห็นภาพเธอไงเขาบอกว่าโอ้เอาร่างเก่าคืนมา
9: เนปจูนเธออย่ามาร้ายนะมีใครอีกบ้างเธอคุณจุไรพรเหรอ
10: คุณกาตาเขาบอกว่าขอพิกัดเข้าไลน์กลุ่มค่ะ
9: คุณจุติพรบอกว่าสตาร์ทรถรอแล้วค่ะโชคดีที่เมื่อวานโทรทันไม่งั้นอดแน่ๆเลยค่ะอุ๊ยเหรอนี่แสดงว่าสาว
10: คุณตาลใช่ไหม
9: คุณตาลคือเมื่อวานเนี้ยหลายคนก็บอกว่าวันเนี้ยจะขอเปลี่ยนคืน1วันในจังหวะที่ลูกขึ้นรถอ่ะเพราะเขากลัวว่าพอประกาศผลออกมาแล้วไม่ได้ลูกจะเสียใจแล้วไม่มีกระจิกกระใจจะไปโรงเรียนอ่ะ
10: ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ฟังเราจัดกิจกรรมเรื่อยๆแล้วเราจัดกิจกรรมแบบนี้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่ไปเรื่อยๆรอบนี้อาจจะไม่ได้ไปแต่รอบหน้าก็มีโอกาสอีกนะคะ
9: ใช
10: ่ไม่ต้องเสียใจไปยังไงรายการเนวิธามเนี่ยมีจัดมีตติ้งอยู่เรื่อยๆบางที่ก็เป็นพื้นที่ในของกองทัพเรือบางที่ก็จะเป็นพื้นที่นอกก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปหลายคนก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ไม่เป็นไรนะคะ
9: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ผิดหวังเนี่ยแล้วก็ด่าเราในช่องไลน์กลุ่ม
10: มีเหมือนกันที่แบบไม่ได้ไปแล้วเสียใจ
9: อีกแล้วเราบอกอีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วลงไม่เคยทันเลยไม่ได้นึกถึงคนแก่เลย
10: หลายคนบอกว่าลงกี่รอบก็ไม่เคยได้ทำไมถึงได้แต่คนเดิมๆต้องบอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยเราใช้กำหนดจากระบบนะคะในการจัดสรรคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีใครมาจิ้มคนนี้เป็นที่รักมักที่ชังคนนี้ไม่เอาคนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่อินเทอร์เน็ตเร็วแล้วก็ลงทะเบียนเร็วเราใช้ระบบหลังบ้านนะคะ
9: ถูก

0: เคยได้ยินเรื่องของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไหม
1: ไหนเรื่องหลายๆเรื่องมากเลยเรือสุพรรณหงส์เนี่ย
0: จริงเหรอมีอยู่บทความหนึ่งเขาเคยเอาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อะมาออกแล้วก็เขียนตอนในยุคสมัยในหลวงรัชกาลที่9เขาบอกคือต้องบอกก่อนว่าในหลวงรัชกาลที่9อะมีเรือพระที่นั่งประจำพระองค์นะคือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9คุณผู้ฟังเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยจะต้องพูดต่อด้วยนะว่ารัชกาลที่9ไม่อย่างนั้นเนี่ยถือว่าชื่อผิดชื่อเต็มๆคือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นเรือพระที่นั่งที่ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ช่วงหนึ่งที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไม่ได้เป็นเรือพระที่นั่งประทับแต่เป็นเรือพระที่นั่งรอง
1: ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก็เป็นเรือพระที่นั่งเป็นเรือประทับเรือประทับแต่ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราจัดสร้างทำเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ก่อนหน้านี้เป็นนารายพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเฉย
0: ๆ
1: แล้วก็มาเปลี่ยนปรับปรุงนะคะมาเป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ในปีนั้นเนี่ยในหลวงเนี่ยก็เลยย้ายมานั่งเรือซึ่งเป็นเรือที่จัดทำใหม่ให้กับพระองค์ใช่ไหม
0: ใช่พูดละไอขนลุกให้ไปดูก่อนให้ไปดูก่อนแล้วจะมาเล่าเรื่องให้ฟังไปดูพร้อมกัน

0: เป็นยังไงอ่ะดีเจนุ่น
1: มีแต่คนบอกว่าขนลุก
0: ขนลุกไหม
1: คุณธนกรบอกว่าคิดว่าขนลุกคนเดียว
0: จริงนะอ้าววันพระรหัสนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกหนึ่งวันคุณผู้ฟังจะมีการซ้อมย่อยเรื่อยไปทุกวันพระรหัสบดีนะคุณผู้ฟังขอบอกไว้เลยสำหรับคนที่จะต้องใช้เรือเนี่ยนะสัญจรผ่านฟากฝั่งสองแม่น้ำเจ้าพระยาบางคนเนี่ยกลับบ้านทางเรือเธอช่วงเย็นน่ะขอบอกคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์เลยแล้วกัน
1: นะคะต้องบอกว่ามีการประกาศมาแล้วในเรื่องของการซ้อมย่อยนะคะทั้งหมด12ครั้งค่ะเป็นการซ้อมเล็กเนี่ยหรือว่าเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งด้วยกันครั้งที่จะถึงเนี่ยวันพฤหัสนี้วันที่27ถือว่าเป็นครั้งที่3นะคะในเดือนนี้เนี่ยมี3ครั้งด้วยกัน17 20 27วันพรุ่งนี้แล้วใครที่อยากรอรับชมนะคะในเดือนกันยายนนะคะมีวันที่3วันที่8วันที่17และวันที่23ค่ะในเดือนตุลาคมค่ะมีวันที่2มีวันที่8และวันที่15ค่ะและกำหนดซ้อมใหญ่2ครั้งนะคะนั่นก็คือวันที่21และ28ตุลาคมนั่นเองค่ะ
0: ถูก
1: ใครก็คือที่แบบสนใจอยากจะมารับชมคิดง่ายๆทุกวันพฤหัสนะก
0: ็
1: จะได้รับชมนะคะเป็นการซ้อมเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นครั้งที่3ก็จะสวยขึ้นวิจิตรงดงามใครที่ไม่เคยเห็นด้วยตาของตัวเองอยากให้มารับชมค่ะ
0: คุณต้นคนนนท์เขาบอกว่าวันเสาร์นี้ท่าน้ำนนท์มีแข่งเรือยาวครับเปิดวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์ครับเอาน
1: ี่ก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะใครที่ไม่เคยไปดูการแข่งเรือยาวจังหวัดนนทบุรีนะคะเสาร์นี้เตรียมตัวให้พร้อม
0: เดี๋ยวเราจะรวมตัวคนฟังไหม
1: ไปเชียร์เรือหรอ
0: ฮะ
1: ไม่น่าทันแล้วนะวันเสาร์นี้นะ
0: นะอ้าวว่ากันต่อไปเธอไปดูหนังใหญ่กันหน่อยเธอว่าหนังใหญ่คืออะไรอ้าวหนังใหญ่จ้าเธอนึกภาพหนังใหญ่คืออะไร
1: หนังตะลุงเหรอ
0: ใช่มันรู้สึกไหมคุณผู้ฟังนี่เอ้าดูภาพก่อนเนี่ยคือหนังใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก่อนไปดูข่าวจากดีเจนุ่นนะเนี่ยคือหนังใหญ่ฉันกำลังคิดว่าเฮ้ยหนังใหญ่อะมันคล้ายกับหนังตะลุงหรือเปล่าล่าสุดคุณผู้ฟังฮะดีเจสอนเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอะผมไปที่จังหวัดราชบุรีแล้วมันเขียนในแมพว่ามันเขียนป้ายข้างบนเนาะในบนถนนนะบอกว่าหนังใหญ่อยู่ที่วัดขนอน
1: เธอก็เลยไปดูเลยที่วัดขนอน
0: ฉันเลยไปเลยจะบอกว่าวัดขนอนเป็นวัดที่สวยงามมาก
1: มีภาพไหมภาพบรรยากาศ
0: คือในวัดอะไม่มีอะไรเลยนะแต่มีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหนังใหญ่นี่แหละฉันยังงงอยู่ว่าแต่ฉันยังปฏิปต่อเรื่องราวไม่ได้เพราะว่าวัดขนอนเนี่ยเหมือนเขาเอามาให้มาโชว์เดียวแต่เขาไม่เล่นให้ดูอะเออฉันอยากรู้เหมือนกันว่าการเล่นหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไง
1: นี่ไงมีคุณกอบการเขาบอกหนังใหญ่วัดขนอนฉันว่าอาจจะไม่ได้อยู่ดีๆเอามาเล่นนะพวกเนี้ยมีครูแล้วเขาจะต้องมี
0: คนที่ช่วงวันสำคัญเหรอ
1: ใช่น่าจะเป็นช่วงวันสำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่เล่นเป็นไม่ใช่ก็บอกว่าของเก่าของโบราณต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีความรู้จะหยิบขึ้นมาเล่นได้เพราะของทุกชิ้นมีครูอย่างเครื่องดนตรีเหมือนกันเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆอ่ะฉันเรียนเครื่องดนตรีไทยอยู่ดีๆจะเข้าไปหยิบไม้แล้วเคาะเล่นเนี่ยครูตีเลยนะไม่ได้ของทุกชิ้นมีครูเวลาจะเล่นเครื่องดนตรีต้องยกมือไหว้เวลาเลือกเล่นต้องยกมือไหว้เพราะเราถือว่าเป็นการไหว้ครูในห้องเรียนดนตรีไทยเนี่ยก็จะมีหัวโขนเหมือนกันเพราะฉะนั้นของทุกอย่างเนี่ยมีครูเหมือนกันอย่างหนังใหญ่เหมือนกันกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาได้เป็นหนังใหญ่หนึ่งชุดเนี่ยต้องบอกว่าใช้วิธีการที่มันแต่ละชิ้นอะนะเพราะฉะนั้นคือไม่ได้เอามาเล่นได้ง่ายๆอะฉันมองว่า
0: คุณชลิตาบอกว่ามีแสดงทุกเสาร์อาทิตย์วันนั้นฉันไปวัน
1: เสาร์อาทิตย
0: ์ฉันก็ไปวันเสาร์อาทิตย์นะ
1: อาจจะนี่หรือเปล่าไม่ได้ไปในช่วงที่เขามีการแสดง
0: คือเวลาเข้าไปแล้วคุณรู้ฟังฮะวัดขนอนเนี่ยทางขวามือเขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์เลยเหมือนเป็นอาคารไม้เก่าๆยาวเน
1: า
0: ะ
1: คุณกฤษดาเขาบอกว่าวัดขนอนหนังใหญ่มีโชว์ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์และเทศกาลพิเศษครับ
0: เหรออยากเห็นนะแกจะบอกมันน่าดูมากเลยนะคือฉันอยากรู้ว่าเรื่องราวของการแสดงมันจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณผู้ฟังถ้าหากว่าดูเผินๆเนี่ยมันคล้ายๆกับหนังลุงโนราอย่างที่ดีเจนุ่นบอกอะเหมือนคนใต้เขาจะเล่นกันเนาะตอนกลางคืนเนาะเนี่ยแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมีคนมาเชิดพร้อมกับแล้วเหมือนก็ต้องทำแบบ ช่วงกลางคืนอย่างนี้ใช่ปะคือปิดไฟให้มืดแล้วก็โชว์
1: ให้ดูเป็นเงา
0: แล้วเล่นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: รามเกียรติ์หรือเปล่า
0: อย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังที่เจสอนเนี่ยไม่ทราบล่าสุดต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนหนังใหญ่เขาบอกว่าจะสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือว่ายูเนสโกเลยนะเฮ้ยเธอไม่ธรรมดาเขาบอกว่าในอดีตในวัดขนอนเนี่ยเคยเป็นด่านเก็บภาษีอากรทางน้ำหรือว่า
1: ด่านขนอนค่ะในสมัยอยุธยาตลอดจนประวัติการสร้างตัวหนังใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5โดยหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาสนะคะจนมีตัวหนังสมบูรณ์เก็บรักษาไว้กว่า300ตัวพร้อมทั้งรับชมการสาธิตการตอกและการแสดงหนังใหญ่จากนายจับพดเหรอ
0: จรัญ
1: ครูนะคะเป็นครูช่างศิลป์หัตถกรรมแล้วก็ร่วมกับการชมการแสดงหนังใหญ่ชุดศึกทศกัณฐ์ตอนยกรบ
0: คือเธอพูดอย่างเงี้ยหมายความว่ามันก็จะมาแบบคล้ายๆแบบรามเกียรติ์อะไรชุดนี้เลยนะเธอ
1: ส่วนใหญ่เวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นเป็นตอนไม่ได้เล่นจบทั้งเรื่องรามเกียรติ์ก็คือจะเลือกมาว่าตอนไหนแต่ว่าตอนนี้ที่เขากำลังเป็นภาพที่รับชมอยู่เนี่ยเป็นภาพตอนศึกทศกัณฐ์ตอนยกรบ
0: จริงเหรอท่านซาบิดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านกล่าวว่า
1: หนังใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นมหรสพชั้นสูงนะคะมีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยสุโขทัยและเจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเกเจนะคะในสมัยรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองหน
0: ัง
1: ใหญ่เนี่ยผสานศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมไทยบนฝาแผ่นละแผ่นหนังการแกะสลักอย่างประณีตการแสดงนาฏศิลป์แล้วก็เสียงดนตรีปี่พาถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีชีวิตชีวาหนังใหญ่ในไทยเนี่ยก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะคือหนังใหญ่วัดขนอนอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะ
0: เหรอแล้วก็คณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ยังมีอีกนะคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนที่จังหวัดระยอง
1: ถือว่ามีไม่เยอะแล้วนะก็เรียกได้ว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยวัดขนอนก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่ยังมีการเก็บรักษาแล้วก็คงคุณค่าของหนังใหญ่เอาไว้ได้เยอะมากมีถึง300กว่าตัว
0: คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมของยูเนสโกประกาศให้การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่ของวัดขนอนได้รับรางวัลจากยูเนสโกแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็น
1: 1ใน6ของชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมค่ะ
0: โอ้จริงเหรอนี่ที่ฉันไปมานี่คือเนี่ยคือสิ่งที่ฉันจะต้องปรับปรุงอย่างนึงคุณผู้ฟังนะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังไปแล้วแบบดีเจสอนหรือเปล่าการจะไปที่ไหนแต่ละที่อ่ะคุณต้องศึกษาเบื้องต้นก่อนหนึ่งแล้วพอไปแล้วถึงจะซึมซับบางคนถ้ายิงตรงไปอ่ะไม่รู้เรื่องเธอเอาเหมือนเธออ้าวมีหนังใหญ่ใช่ไหมไปวัดขนอนหนังใหญ่ไปเลยแต่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยหนังใหญ่เนี่ยมันคืออะไร
1: เป็นมรดกที่มีความสำคัญมีคุณค่าหาดูได้ยากคนที่ไม่มีความรู้ไปก็โอ้อันนี้หรอหนังใหญ่แค่นั้นแต่คนที่มีความรู้ไปแล้วโอ้โหนี่เหรอหนังใหญ่
0: อย่างเงี้ย
1: ก็จะแตกต่างกัน
0: หรอเสียงเธอดูดัดจริตไปหน่อยนังเงี้ยหนังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือเรารวมตัวกันไปไหม
1: ราชบุรีนะ
0: เฮ้ยแกมันไม่ไกลนะ
1: ไม่ตอนนี้ถนนที่เขาตัดผ่านแล้วไงที่เขาจะให้ทดลองใช้สิ้นเดือนเนี้ย
0: เฮ้ยมันไม่ไกลนะเอารถทัวร์ไปหนึ่งรถทัวร์ไหมเก็บตังค์คนละ 5,000
1: เดี๋ยวก่อนไปราชบุรีเหรอ
0: เออไปราชบุรี
1: ไปราชบุรีหรือไปไหน
0: ที่เหลือแล้วก็หารกันสองคนอ้าวคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆเลยในระดับยูเนสโกหรือว่าใครอยากไปอ่ะอยากไปไหมเดี๋ยวเจสอนจะจัดทัวร์ไปเอาไปไหมเดี๋ยวเจสอนที่เจนุ่นพาเลยเนวิทาหมอนแล้วก็ไปซึมซับกับหนังใหญ่แล้วไปชมหนังใหญ่จากเขา
1: พูดตั้งแต่อัมพวาแล้ว
0: อัมพวาก็น่าไปนะ
1: อัมพวาเนี่ยไปติดต่อสวนไปติดต่อสุดท้ายไม่ไป
0: เจอแต่เอาข้อจริง
1: แล้ว
0: ม
1: ันดีอีกแล้วหรอ
0: มันก็ขี้เกียจนะเอาจริงเขาขี้เกียจขายทุเรียนทอดดีกว่านะอ๋อลืมบอกไปคุณผู้ฟัง คนที่ได้มางานมิทติ้งที่วัดหงเนี่ยเนาะในรายชื่อ150คนเนี่ยนะอีก10คนเนี่ยก็คือคนที่ได้ซื้อทุเรียนทอดดีเจสอนในราคา 10,000 บาทเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษ
1: ซื้อไปทำอะไร 10,000 บาทถมที
0: ่ นุ่นจะไม่จะพูดจาอะไรไม่ช่วยเพื่อนเลยล่ะคะ
1: ซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นล่ะ
0: ฮะซื้อเยอะไอ้เหร
1: อ
0: โอเคอ้าวงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนก็ได้ไม่ซื้อก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะใครที่ซื้อครบ 10,000 บาทได้ไป1ที่นั่ง
1: ตามมาเองแล้วกัน
0: คุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพราะสายนี้จะเป็นสายที่ fast tag เลย
1: อีกแล้วเหรอ
0: ใช
1: ่อ้าวแล้วเมื่อวานนี้150ที่นั่งเต็มแล้วเธอจะแทรกเขาเข้ามาอีกเหรอ
0: เบิร์นได
1: ้ถ้าเขามาขอสัก10คนนะ
0: ฉันด่าอากาศกันฉันด่าอากาศเลย
1: ให้กี่บาทให้กี่ใบ
0: ก็ให้4คนเหมือนเดิม
1: อ่าโอเค
0: นะคุณผู้ฟังสายหน้าไมค์นี้จะเป็นระบบ fast tag นะถ้าหากมีชื่อก็แล้วไปถ้าหากไม่มีชื่อคุณได้มาเลยแต่ไม่เกิน4คน
1: อ่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาจะได้หรือไม่ได้เพราะว่ารายชื่อยังไม่ได้ออกเขาอาจจะเป็นคนที่ได้อยู่แล้วก็ได้ไง
0: ก็ถ้าได้อยู่แล้วก็สมน้ำหน้าไง ก็ถือว่าท่านเธอณตอนเนี้ยทุกคนน่ะพร้อมที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรมาแหละ
1: แต่จริงๆรายชื่อออกแล้วนะ
0: ขอให้มันออกก่อน
1: เนี่ยเพิ่งทำเสร็จเนี่ยรายชื่อออกแล้ว
0: เธอมาบอกฉันเพิ่งทำเสร็จอีกเนี่ย
1: แอดมินเพิ่งส่งมา
0: แอดมินส่งรายชื่อครบแล้ว
1: มีหลายคนบอกว่าประกาศในรายการไหมกลัวจะไม่ได้ฟังบอกเลยได้ไหม
0: จริงเหรอ
1: หรือว่าไงเราจะไปประกาศในไลน์กลุ่ม
0: ในไลน์กลุ่มดีกว่าในไลน์กลุ่มดีกว่านะแต่สำหรับสายนี้จะเป็นสายที่ fast tag เลยทุกคนนะถ้ามีรายชื่อไปแล้วคุณก็อุ่นใจผมว่าเอาจริงผมก็ยังไม่ได้เห็นรายชื่อนะผมไม่ได้เห็นรายชื่อเลยแค่แคปเดียวว่าเพราะว่ามันเป็น
1: ราย
0: การ
1: เนี่ย
0: มันลีดออกมาแล้ว150คนถ้าหากมีรายชื่อแล้วก็อุ่นใจถ้าหากไม่มีรายชื่อคุณได้ไปเลย
1: ลองลุ้นมาโทรมาก่อน
0: คุณผู้ฟังนะใครที่จะมาเที่ยววัดหงกับเรานะวันอาทิตย์นี้แต่จะต้องเป็นคนที่อยากจะมาจริงๆนะถ้าหากก็ไม่มาตัดสายไปไม่ต้องมาโทรค่ะสูโทรศัพท์กดมาที่เบอร
1: ์024757675ค่ะ
0: กดเอาใช้โทรศัพท์นะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะเดี๋ยวเผื่อหลายๆคนแบบว่าเฮ้ยฉันกลัวไม่ทันยังไม่ต้องกดโทรนะ
1: เขาโทรแล้วเขาโทรแล้วตอนนี้เสียบสักที
0: 024757675พร้อมนะ
1: พร้อมแล้วโทรมาเลย
0: โทรมาเลย

0: 7:46 น.กลับมาพบกันกับเนวิถามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าที่2นะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถเคียงคู่คนไทยมากว่า
1: 70ปีค่ะ
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: เธอทำงานเก่งมากเลยอะ
1: เป๊ะไหม
0: จริงแต่เรายังขาดอีก1ตัวนะคุณผู้ฟังผู้ประกอบการท่านใด
1: ดีเจสอน
0: ทุเรียนทอดที่กินแล้วเคี้ยวหนึบหนับกินแล้วกรุบกรับกินแล้วกรุบกรีบ
1: อย่าลืมนะไปจ่ายเงินด้วย
0: ผู้ประกอบการท่านใดสนใจลงโฆษณากับทางรายการในวิถีเมืองดีประเทศไทยยามเช้านะครับให้สินค้าของท่านเนี่ยโด่งดังเหมือนกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆเหมือนกับสุภาพโอสถก็ต้องมาอยู่กับเราราคาไม่แพงตัวละ150,000ค่ะ
1: ไม่กล้ามาแล้วพูดแบบเนี้ย
0: ทำไม
1: พูดราคาเวอร์เขาก็จะลังเลอยู่ว่าจะมาดีหรือเปล่าพอบอกเป็น150,000ไม่มาแล้ว
0: นุ่นแต่เราคือดารานะเราคือดารา
1: เอาเรื่องจริงสิผู้ประกอบการเขากำลังตัดสินใจอยู่นะตอนนี้ผู้ประกอบการกำลังฟังอยู
0: ่อ
1: ยากจะมาลงโฆษณา
0: ตัวละ150
1: อินบ็อกซ์มาหลังบ้านได้ราคาน่ารัก
0: นะใครสนใจนะครับลงโฆษณากับทางรายการกับเราส่งข้อความมาได้เลยในเพจเสียงจากทหารเรือนะครับอ้าวส่วนสายหน้าไมโอ้โหไหนดูสิโอเคนะ
1: มาเร็วมาหมั่นไส้หน่อยคนที่โทรติด
0: เออปากเปิกเนี่ยไม่มีความทาเลยหน้าก็โอ๊ย
1: ตอนเนี้ยคุณผู้ฟังคนอื่นกำหมัดแล้ว
0: อิจฉาแล้ว
1: ติด
0: แล้วเธอทำยังไงเธอโทรได้เร็วมากเอ้าไปต้อนรับสายหน้าไมค์กันหน่อยสวัสดีจ้า
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่แหละโฉมหน้าผู้โชคดีของเราวันนี
0: ้โอ้เธอชื่ออะไรเนี่ยรายงานตัวหน่อย
2: คุณโอค่ะ
0: คุณโออยู่แถวไหนคะ
2: สมุทรปราการ
0: อยู่สมุทรปราการโทรทำไมถึงเธอมีเทคนิคอะไรโทรศัพท์อะไรได้เร็วมากขนาดนี้ล่ะ
2: ก็พอดีที่สอนบอกก็เลยลองสิ่งดูโทรเลยค
0: ่
2: ะ
0: หรออันนี้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าหรือว่ามาหลายครั้งแล้ว
2: ครั้งที่สองค่ะ
0: ที่กดโทรเหรอโอ้
1: แล้วคุณโอเคยมามีติ้งไหมคะ
0: อะไรนะเธอพูดอะไรนะ
2: กดโทร3-4ครั้งแล้วค่ะ
0: เออไอ้รบกวนเสียงยาวีนค่ะรบกวนเสียงยาวีนให้คนวีนเป็นชั้นค่ะ
2: เออ
1: ตัวแม่เจอกับตัวแม่นะ
0: เธอสภาพเธอเนี่ยฉันรู้เลยเนี่ยเธอทำงานรัฐบาลใช่ไหมเธอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหม
2: ผิดค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะ
1: ค่ะ
2: ผิดค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อผิดเออต่อปากต่อคำเก่งนัก
2: อีกครั้งไม่ตาย
0: อะไรนะ
1: ให้ถ่ายครั้ง
2: ไหนถ่ายถ่าย
0: เออสรุปแล้วว่านางเป็นคนจัดรายการนางไงจะนางเป็นคนจะเราถ่ายเอาแต่ฉันถ่ายนะเธอคือแม่บ้าน
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอา
2: ไม่ใช่
0: เอาเธ
1: อฉันว่าต้องเป็นแม่ค้าเพราะว่าต่อปากเก่งมาก
0: แซ่บมากเป็นแม่ค้าหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาเฉลยมาเถอะฉันยอมเธอแล้วยอมคนเดียวก็ได้
2: พน
1: ัก
2: งานเอกชนค่ะ
1: พนักงานเอกชนแล้วก็พูดไปแกขำไปนะเออทายไม่ถูกอ่ะ
0: ฉันว่าเธอเงินเดือนไม่ขึ้นน่ะดูจากสภาพแล้วหัวหน้างานไม่ได้รักเธอหรอก
1: ถ้าเกิดไม่ขึ้นก็วีหัวหน้าเลยอย่าง
2: เง
0: ี้ยอะไรนะ
2: ปากไม่แดงใช่ม
0: ั้
2: ยคะ
0: ไม่ดูจากสภาพแล้วเธอจะสู้หัวหน้าหนักเกินไปน่ะเงินเดือนเธอขึ้นหรือเปล่าเดือนเนี้ย
2: อ๋อไม่ขึ้นค่ะ
0: นี่แหละปัญหาหลักของเลยของเธอก็เธอชอบไปวีนหัวหน้าเธอชอบวีนหัวหน้าหรือเปล่า
2: ดีไหมอย่าเลยค่ะ
0: ดูเหมือนนางไม่ค่อยมีความสุขนะ ในการโทรเข้ามาเนี่ยแล้วเธอรู้ไหมว่าเธอโทรมาแล้วเธอจะได้ปาร่วมกิจกรรมกับเราน่ะเธอรู้หรือเปล่า
2: อ๋อทราบค่ะพอดีเมื่อสักครู่ฟังก่อนออกจากบ้าน
0: เออ
1: แล้วคุณโอ๋อยากได้บัตรกี่ใบดีคะ
2: คงแค่ใบเด
0: ีย
2: ว
0: เหรอทำไมใบเดียวเหรอโอเคนี่เลยเธอฟังรายการมานานหรือยัง
2: นานแล้วค่ะ
0: เหรอเธอไม่คิดจะตอบให้มันเยอะกว่านี้เลยหรือยังไงฮะ
2: เอาไม่รู้จะตอบอะไร
0: เหรอดีใจไหมอ่ะดีใจไม่ได้โทรเข้ามาได้เนี่ยดีใจไหม
2: ดีใจค่ะ
1: คุณโอ๋เขาดีใจอยู่ตอนนี้เขากำลังนึกคำไม่ออก
0: ฉันกำลังดูอยู่ว่าหน้านางเหมือนใคร
2: แต่คิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปยังไงแค่นั้นเองค่ะ
1: แต่คุณโอดบ้านอยู่ไกลอยู่นะแต่ว่าอยากมาใช่ไหมคะ
0: แต่วันอาทิตย์รถไม่ติด
1: มาได้ใช่ไหม อยากให้มาร่วมทำบุญกัน
3: ฝั่งพระประแดงอะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อโอ้ยฝั่งพระประแดงใกล้ๆตรงนี้นี่เอง
1: แต่จริงมีรถมาได้สะดวกมีที่จอดรถค่ะ
0: ฉันรู้แล้วว่านางหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนสุนารีอยู่นะ
1: อีกแล้วสุนารีอีกแล้ว
0: แต่ดูปั้นแก้มของนางดิตรงเนี้ยในน้ำพูดนะสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแทบบาดย่าโมอะไรพูดสิอ่ะ

0: แต่เสียงเพราะอยู่นะ
1: คือนางพยายามทำเสียงน่ะแต่คือนางเสียงเพี้ยน
0: ไหนไหนลองเธอลองที่คนไม่เพี้ยน
1: ไม่ต้องอ่ะฉันไม่อยากจะร้องไห้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเธอ
2: ก็ฟังแล้วก็มีสาระแล้วก็มีความสนุกสนานค่ะเพราะว่าดีเจทั้ง3คนก็คือมีความอะไรนะให้ความอินเตอร์เทนนะคะ
1: แล้วทำไมถึงอยากจะมาร่วมกิจกรรมวัดหงส์กับเราอ่ะเพราะอะไรเอาเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม่เคยไปค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าน
0: ี่หลวงพ่อออกซีนมาก
2: ฝั่งโซนนั้นนะคะไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้ววัดนอกจากวัดละฆังอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: เออมันอยู่โซนเดียวกันนะ
0: คุณโอ๋ตอนนี้คือหลวงพ่อก็คือจะแย่งซีนมากเลยนะหลวงพ่อจะออกตลอดเลยเนี่ย
1: เออเธอเลิศมากเลยอ้าโอฉันให้เธอเลย1ที่นั่งสำหรับเธอแล้วเจอกันวันอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้เจอกันนะแล้วเธอมาพอมาปุ๊บรายงานแล้วโอ้เองค่ะโอ้เองค่ะโอเคไหม
2: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณคุณโอมากๆนะยินดีด้วยกับสำหรับผู้โชคดีกับเราในยามเช้าวันนี้นะขับรถเดินทางปลอดภัยนะคุณโอนะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: แล้วเจอกันวันอาทิตย์ค่ะ
1: โอเคสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับเออเป็นไงเธอ
0: คุณโอก็บอกว่าเขากำลังคิดอยู่เขาจะมายังไงดีแต่เขาตั้งใจมานะเก่งมากโทรติดแล้วขอไม่เยอะด้วยขอใบเดียว
1: เฮ้ยเก่งเก่งคือต้องบอกว่าแต่ถามว่าที่สมุทรปราการมาถึงเราไกลไหมไม่ได้ไกลนะ
0: ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลถ้ามีรถเนี่ยสะดวกมากเลยเพราะว่าตรงนั้นมาถึงเราเลยไม่ไกลมีเส้นทางเดินทางที่สำคัญมีที่จอดรถมาสะดวก
1: นะ
0: บางคนเนี่ยอยู่ไกลกว่านี้อีกตั้งใจมาอยากมาเจอนะคะ
1: จริงจริงจริงจริงนะคุณฮิเดโกะบอกยินดีด้วยนะคะได้ไปวัดขนอนแน่นอนค่ะ
0: วัดหงค่ะวัดหง
1: เขาไปเที่ยววัดหงค่ะไม่ได้วัดขนอนนะคุณโชคมหาเศรษฐีบอกว่าดีเจสอนได้ชอบบูลลี่คนนี้เธออย่ามาบูลลี่อะไรนะฉันไม่เคยบูลลี่ค่ะเดี๋ยวจะจัดการอย่างแท้จริงอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนวีนอะไรเขาล่ะ
1: วีนอ่ะ
0: วีนไม่ได้เราเป็นสาวสวยเราต้องอย่าวีนไม่ได้
1: โอเคอ้าวไปดูอีกข่าวนึงเธอเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องยกให้เขาคุณสุภจีล่าสุดเวลาทำงานทุกหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีการสรุปใช่ไหมว่าทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมีผลยังไงให้กับประเทศบ้างล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์แถลงผลงานการดำเนินการกว่า90วันของกระทรวงพาณิชย์โดยเน้นย้ำการเดินหน้านโยบายเชิงรุกสรุปผลงานสำคัญ90วันแล้วก็ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเริ่มต้นเรื่องแรกที่ท่านดำเนินการก็คือ
0: เป็นการดูแลค่าครองชีพนะคะแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า818ล้านบาทค่ะพร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทด้วย
1: ผ่านโครงการกระตุ้นการค้าการขายผ่านช่องทางออนไลน์รถพุ่มพวงแล้วก็เฟรนไชส์สร้างอาชีพก็ถือว่าลงลึกในรากหญ้านะด้านต่อไปก็คือด้านการรักษาเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าท่านใช้กลยุทธ์ Demand Driven และเทคโนโลยี AI ควบคู่กับ Big Data เนี่ยนะผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า
0: ใกล้เก็บเกี่ยวค่ะเพื่อคาดการผลผลิตแล้วก็บริการจัดการราคาส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะขยับจาก3บาทเป็น5บาทค่ะ
1: จริงเหรอ
0: ต่อลูกนะแล้วก็รวมถึงการผลักดันโครงการข้าวประณีตและหลงชุมชนนะคะเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าด้วย
1: ท่านปรับมะพร้าวน้ำหอมจาก 3-5 บาทมาเป็น10บาทเลยเหรอ
0: เพิ่มอีกเรียกได้ว่า2เท่าน่ะ
1: อุ๊ยสุดยอดนะคุณรู้ฟังนะไปหนุน SME แล้วก็กวาดล้างนอมินีมีการบูรณาการหน่วยงานกว่า23หน่วยงานเนี่ยนะฮะจัดการอย่างสิ้นซากเลยส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายลดลงเหลือเพียง
0: 141บริษัทค่ะพร้อมส่งเสริมนะคะ SMEs ผ่านแนวคิด SME Journey นะคะแล้วก็มีการปลดล็อกอุปสรรคการทำธุรกิจด้วยระบบจดทะเบียนออนไลน์ค่ะ
1: ผลักดันการส่งออกแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ส่งออก6เดือนแรกของปี69ขยายตัวถึง
0: 17.6% มีมูลค่ากว่า 196,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะพร้อมตั้งเป้าดันส่งออกทั้งปีเติบโตในระดับ2หลักด้วยผ่านการจัดแสดงสินค้าใหญ่นะคะแล้วก็การขยายตลาดด้วยค่ะ
1: ไม่ธรรมดานะต้องก็คือคุณสุภจีทำงานหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ดูเงียบๆเน
0: า
1: ะ
0: โอ้เขาทำงานหนักจริงเขาทำงานหลายอย่างนะ
1: เออนะแต่ที่ชอบดีเจสอนชอบอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคามะพร้าวเพราะดีเจสอนน่ะก็อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ทำสวนมะพร้าวอะตรงบ้านแพ้วอะทำทั้งนั้นเลยนะเธอ
0: แต่สมัยก่อนราคาตกจริงกว่าจะปลูกได้ผลผลิตมาเนาะเวลาขายจริงๆได้ราคาผลผลิต3บาท5บาทแต่ว่าเขาปรับเนี่ยเป็นลูกละ10บาทถึง 11.5 บาทนะคะ
1: คุณสุภจีระบุทิ้งท้ายถึงก้าวต่อไปว่าก
0: ระทรวงพาณิชย์จะเร่งเจรจาข้ามประเทศนะคะเปิดเร่งฤดูผลไม้แล้วก็ดูแลพืชเศรษฐกิจหลักพร้อมขับเคลื่อนมาตรการไทยช่วยไทยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนขอให้ทำได้ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้ทำได้ขอให้สำเร็จทหารเรือของเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะจริงๆคือทหารเรือทุกคนก็รู้อยู่ว่าเราเนี่ยเป็นกลางนะไม่ได้มานั่งโอนเอียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชน
0: เรียกได้ว่าถ้าประเทศเราเดินหน้าแล้วก็ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขนะคะย
1: ัง
0: ไงเราก็สนับสนุน
1: จริงทหารเรือรักทุกคนแล้วคุณผู้ฟังล่ะย้อนกลับมาถามหน่อยว่ารักทหารเรือหรือเปล่าร
0: ักแน่นอน
1: แต่ดีเจสอนน่ะก็เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันตอนนี้ฉันเป็นแฟนกับคุณเจบอมอ่ะ
0: ออกลูกออกหลานมาแล้วนี
1: ่ ตอนเช้าไม่รู้เป็นใครเช้าคือคุณเจญี่ปุ่นเหรออ ื
0: ม
1: เมื่อเช้าเหรอ
0: ใช่
1: ใช่เหรอเออนะคุณผู้ฟังนะนางขายก๋วยเตี๋ยวรสเลยคนละรสปังมากเธอไปชิมหรือยัง
0: ยังไม่ได้ไปเธอไปแล้วเหรอ
1: เขาบอกเป็นน้ำซุปที่เคี่ยวนานมากเลยนะน้ำซุปคนละรสน่ะร้านคนละรสอ่ะชื่อร้านว่าคนละรสก็คือแต่ละจานเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยคนละรสชาติกัน อร่อยอร่อยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะครูเจญี่ปุ่นหน่อยนะก๋วยเตี๋ยวคนละรส
0: ฉันอยากกินรสเมื่อวานก็ไม่ได้กินแล้วดิ
1: ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ทุกวัน เป็นคนละรสนะเอออ้าววันนี้เวลาหมดเวลาเดี๋ยวส่งต่อให้กับครูเฟรนไฮครูเจญี่ปุ่นมาใช่ไหม
0: ครูเจญี่ปุ่น
1: โอ้นางสวยแต่ทางความแซ่บนางน้อย
0: สวย
1: แต่แซ่บสู้ฉันไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวส่งต่อให้กับครูเฟรนไฮแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความสุขและรอยยิ้มนะครับกับข่าว 100% วันนี้ผมดีเจสอนว่าที่เรือตีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
0: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาปราการสมุทร

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัดสะพัดยอดใช้จ่ายเกือบ 100,000 ล้านบาทแห่ใช้สิทธิ์25ล้านคนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40พบยอดการใช้จ่ายทุกประเภทพุ่งสูงถึง 98,042 ล้านบาทจากจำนวนผู้ใช้จ่าย25ล้านคนจากยอดการใช้จ่ายรวมเกือบ 100,000 ล้านบาทนั้นแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายจำนวน 56,347 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองจำนวน 41,695 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการร่วมจ่ายตามเป้าหมายของโครงการโดยหากแยกตามประเภทของร้านค้าพบว่าร้านค้าปกติมียอดจ่ายรวม 94,689 ล้านบาทร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มมียอดใช้จ่ายรวม 3,300 ล้านบาทและส่วนของภาคธุรกิจร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักโดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานทั้งสิ้น 1,99,307 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านเดิม 800,000 กว่าล้านค้าและร้านค้าใหม่เพิ่มอีก 200,000 ล้านค้านอกจากนี้ยังมีกลุ่มร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเงื่อนไขอีกจำนวน 93,328 ล้านค้าจากจำนวนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมด26ล้านรายมีผู้เริ่มใช้งานจริง25ล้านรายและน่าสนใจคือผู้ใช้สิทธิ์ที่ใช้จ่ายครบวงเงิน 1,000 บาทจำนวน 180,000 กว่ารายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนหนัก
10: ฉันหิวแล้วสิไปกินกันเถอะ
11: ดีดีฉันก็เริ่มหิวนิด
10: ๆวิเชียรมาศลองทายซิว่าวันนี้ป้าแมนจะทำอะไรให้เรากิน
11: ฉันว่าน่าจะเป็นข้าวคลุกตับนะเพราะเมื่อวานเป็นข้าวคลุกปลาแล้วผิดคาดวันนี้เป็นอาหารเม็ดสงสัยป้าแมนคงไม่ได้ไปตลาดแน่ๆ
10: ไม่ได้ไปนะสิเมื่อเช้าได้ยินพี่ก้อยบอกว่าป้าแมนเป็นไข้หนักพวกเราก็เลยต้องกินอาหารเม็ดไง
11: ก็อร่อยดีเหมือนกันนานๆกินทีว่าแต่ว่าไข้หนักเนี่ยเป็นยังไงหรอป้าแมนเป็นแล้วตัวหนักขึ้นหรอ
10: ไม่ใช่เป็นไข้แล้วตัวหนักคำว่าหนักน้องจัดจะหมายถึงมีน้ำหนักมากแล้วยังหมายถึงแรงรุนแรงหรือมากก็ได้จ้ะไข้หนักก็แปลว่าเป็นไข้มีอาการรุนแรงคำว่าหนักนอกจากจะหมายถึงมีน้ำหนักแล้วยังหมายถึงแรงเช่นฝนตกหนักรุนแรงเช่นไข้หนักและมากเช่นบุญหนัก
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: คุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook Live นะคะวิทยากรในวันนี้ค่ะโอ้โหสาวสวยของเราเข้ามานี่แบบว่าสร้างความฮือฮานิดนึงนะคะพออาจารย์จุฑาพรศรีค่ะสวัสดีค่ะผอ.
10: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะไม่ได้พบกันนานเลยอ่ะหลายอาทิตย์เลยหลายสัปดาห์เลยนะ
10: 2
9: วีคค่ะผอ.มีภารกิจที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะช่วงนี้เอาล่ะค่ะทีนี้เรามาตรวจดูสภาพอากาศกันดีกว่านะคะจากที่เมื่อเช้านี้บอกไปแล้วว่าอากาศเย็นๆในช่วงเช้าสบายๆมากเลยเมื่อเช้าอากาศดีมากเลยเหมือนหน้าหนาวนะคะที่บ้านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบอกเล่ากันได้ค่ะแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะฝนจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกับลักษณะอากาศในวันนี้กันค่ะ
10: ก็ในวันนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยร่องไอตัวฝนทางด้านประเทศไทยตอนบนนะคะจะชุกมากเพราะว่าแนวร่องมรสุมเขาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมันก็เลยทำให้ภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยมันมีฝนชนข้างเยอะแล้วมันมีลักษณะเป็นหย่อมความกดอากาศเอากาวตังเกียร์ด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเป็นดีเพรสชันแล้วก็โซนร้อนแต่ณวันนี้แล้วก็มรสุมก็แรงด้วยนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยก็คือทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงไปนะคะเพราะว่าแนวร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนนะคะมันก็เลยทำให้ทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้ฝนลดลงนะคะส่วนพายุตัวโซนร้อนนาราตัวนี้นะคะก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางด้านมณฑลกวางสีนะคะทางในวันนี้นะคะก็หลังจากนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็น depression และโซนร้อนตามลำดับนะคะแต่ทางด้านประเทศไทยตอนบนประเทศไทยนะคะช่วงนี้มรสุมยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นลมก็แรงอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะฝนก็ทางด้านภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ยังไม่ถึงกับหนักมากนะคะก็มันเน้นทางด้านคลื่นลมจะมากกว่านะคะคลื่นลมทางด้านอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเราก็ยังคงให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งอยู่นะคะเฉพาะโดยทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะแล้วส่วนทางช่วงนี้นะคะทางด้านประเทศไทยก็ฝนก็จะเบาลงไปนะคะทั่วทุกภาคนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางขออภัยค่ะภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะก็การกระจายฝนก็เบาลงไปนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะค่ะแต่ว่าฝนหนักก็ไม่มีนะคะส่วนมากก็จะเน้นทางด้านลมนะคะลมแรงนะคะช่วงนี้ลมแรงมากเพราะว่ามรสุมก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะคะ
9: ค่ะนี่คือลักษณะอากาศโดยรวมของวันนี้นะคะฝนฟ้าคะนองยังมีได้นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ด้วยแต่ว่าเริ่มที่จะลดลงที่ผ่านมา
10: ลดลงกว่าที่ผ่านมา
9: ใช่ค่ะค่ะดีนะคะตอนนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟู
10: ค่ะ
9: ค่ะก่อนหน้านี้ก็ทางภาคเหนือนะคะแถวจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนแถวนั้นฝนตกแบบแล้วก็เกิดน้ำท่วม
10: ใช่ก็น้ำท่วม
9: ค่ะค่ะแต่ว่าแถวริมฝั่งแม่น้ำโขงก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีฝนอยู่ทีนี้เรามาเจาะลึกตามรายภาคกันดีกว่านะคะว่ามีพื้นที่หรือจังหวัดไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ในเรื่องของฝนค่ะ
10: ค่ะก็ในภาคเหนือในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าฝนลดลงไปนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่แต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่นะคะแถวด้านรับลมก็คือแม่ฮ่องสอนนะคะและด้านบนก็ด้านใต้แนวร่องมรสุมก็ได้ก็คือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านนะคะแล้วก็ตากก็ด้านรับลมเหมือนกันก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะแต่ปริมาณฝนนะคะเมื่อวานนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ภาคเหนือนะคะก็การกระจายฝนปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะคะฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดตากอุ้มผาง 10.2 นะคะส่วนนั้นแล้วก็ก็มากสุดก็อยู่ที่น่านเหมือนกันนะคะ 18.8 นะคะก็ลักษณะที่แต่ว่าไม่ได้เป็นฝนตกหนักนะคะเป็นฝนปานกลางแต่ว่าปริมาณฝนกับการกระจายก็ลดลงกว่าที่ผ่านมา นะคะ
9: ค่ะอันนั้นข้อมูลทางอุตุนะคะแต่ถ้ามาดูข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะ
10: คะ
9: ที่จังหวัดน่านเช่นกันที่มีฝนตกหนักนะ
10: คะ
9: ที่อำเภอเมืองค่ะตำบลบ่อซวกนะ
10: คะ
9: 93.0 มิลลิเมตรค่ะยังเป็นฝนหนักมากอยู
10: ่ค่ะก็เป็นปริมาณที่ถึงจะปริมาณลดลงแต่ว่าไอ้ตัวฝนยังคงมีฝนตกลงมาได้เรื่อยนะคะฝนตกลงมาได้เรื่อยแล้วก็ฝนสะสมก็อันยังคงมีอยู่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้เฝ้าระวังต่อไปจังหวัดที่ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างที่จังหวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือจังหวัดอยู่ใกล้ภูเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มีภูเขาเยอะๆก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบนภูเขาน้ำมันอาจจะดินมันอาจจะชุ่มน้ำไปเยอะแล้วประมาณนั้นค่ะ
9: ค่ะค่ะ
10: ค่ะ
9: เสียงเบาเหรอคะอ๋อต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวปรับเสียงให้นะ
10: คะ
9: ค่ะนอกจากที่อำเภอเมืองน่านแล้วนะคะก็ที่จังหวัดน่านมีหลายพื้นที่เลยนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นที่อำเภอเมือง
10: ฝนตกหนักก็มีอำเภอเมือง
9: ค่ะที่อำเภอเมืองแต่ว่าก็จะมีหลายๆตำบลที่ได้รับผลกระทบนะคะพื้นที่ไหนที่ฝนน้ำท่วมเนี่ยที่ผ่านมาลดลงแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟู
10: ค
9: ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งพี่น้องชาวน่านนะ
10: คะ
9: พี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนนะ
10: คะ
9: หลายๆพื้นที่ในภาคเหนือเลยนะคะค่ะมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะพื้นที่ไหนวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังบ้างคะ
10: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็ฝนลดลงไปเช่นกันนะคะเพราะว่ามรดไอร่องมรสุมมาเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนนะคะมันก็เลยทำให้ฝนลดลงนะคะแต่ก็เน้นฝนตกหนักอยู่ทางด้านบึงกาฬนะคะตอนบนก็คือบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารนะคะค่ะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนทางด้านภาคอีสานลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่นครพนม 3.2 นะคะ
9: ค่ะ
10: ก็ไม่ได้อันตรายแล้วก็บึงกาฬก็ 10.8 นะคะ
9: ค่ะ
10: ก็โดยรวมแล้วก็ฝนลดลงยังวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ยังคงลดลงได้อีก2วัน
9: ลดลงต่อเนื่องนะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
10: ใช่ค่ะ
9: ถ้าเป็นข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาตินะ
10: คะ
9: จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่สกลนครอำเภออากาศอำนวยค่ะ42.0 มิลลิเมตร
10: ค่ะ
9: ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะมาต่อกันที่ภาคกลางกันค่ะ
10: ภาคกลางนี่ก็ปริมาณฝนลดลงไปเหมือนกันนะคะฝนก็จะตกช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะแต่ไม่มีฝนตกหนักก็จะเน้นทางด้านนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะจะเป็นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำแต่โดยรวมแล้วลมแรงนะคะถึงจะไม่มีฝนแต่ลมแรงนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยเรื่องลมเกี่ยวกับต้นไม้อะไรเงี้ยป้ายโฆษณานะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยอะไรที่ป้ายโฆษณาที่ดูเก่าแล้วก็น่าจะซ่อมแซมนะคะหรือว่าจะเราอยู่ห่างเราอย่าประมาทนะคะต
9: ้
10: นมงต้นไม้ก็ช่วงนี้ลมก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องก็ให้เฝ้าระวังด้วยถึงไม่มีฝนตกหนักก็ให้เฝ้าระวังไว้เรื่องลมแรงด้วยนะ
9: คะ
10: อย่างเมื่อวานทางด้านปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคกลางนะคะก็ฝนก็ลดลงไปเหมือนกันนะคะลดลงไปเหมือนกันก็เป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่หรือ20ของพื้นที่แต่ไม่เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมีปริมาณฝนตกหนักด้วยที่เดียวก็คือทองผาภูมิกาญจนบุรีนะคะด้านรับลม 36.2 นอกนั้นก็ไม่มีรายงานฝนลงมานะคะแต่ข้างน้ำแห่งชาติมีที
9: ่ใช่ค่ะ
10: กาญจนบุรีใช่ไหมคะ
9: ซึ่งก็ตรงกับข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาตินะคะสำหรับภาคตะวันภาคกลางพื้นที่ที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขะ
10: ค่ะ
9: 84.5 มิลลิเมตรค
10: ่
9: ะ
10: บังเอิญที่กาญจนบุรีเป็นด้านรับลมนะคะและมันมีเขาด้วยมันก็แบบตกอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะ
9: ค่ะอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่กาญจนบุรีเช่นกันนะคะที่อำเภอทองผาภูมิค่ะวัดได้ 75.5 มิลลิเมตร
10: ค่ะ
9: กาญจนบุรีก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสูงนะคะแล้วก็มีหน้าผาเยอะแยะด้วย
10: ใช่แล้วค่ะ
9: จะไปเที่ยวน้ำตกแถวจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีช่วงนี้สังเกตสีน้ำให้ดี
10: ๆ
9: แล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว
10: มีน้ำตกไซโยกน้อยไซโยกใหญ่และน้ำตกผาตาดอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะ
9: ทั้งที่กาญแล้วก็ที่ตากด้วยนะ
10: คะ
9: แล้วนักท่องเที่ยวก็ชอบไปเที่ยวน้ำตกในช่วงหน้าฝนเพราะ
10: น้ำมันเยอะไงสวยน้ำเยอะน้ำใสสวยเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นลักษณะที่ สีน้ำเปลี่ยนสีนะคะก็ให้รีบขึ้นเลยนะคะเพราะว่าอย่าไปยืนดูอย่าไปฟินนะคะอย่างที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะที่น้ำตกนั้นที่นักท่องเที่ยวไปยืนอยู่กลางน้ำตกอยากได้รูปที่สวยๆ
9: ไปเลย
10: มันก็อันตรายนะคะน้ำเริ่มมาแล้วคุณก็ยังไม่วิ่งขึ้นนะคะมันก็ต้องอันตรายนิดนึงนะคะ
9: ค่ะ
10: แล้วชีวิตดีกว่าอย่าได้ภาพสวยเลยนะคะ
9: อย่าได้ภาพสวยและที่สำคัญนะคะถ้าเห็นสีน้ำเปลี่ยนเนี่ยต้องรีบขึ้นทันทีเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมาเร็วมาก
10: ใช่ค่ะตัวใครตัวมันเลยนะตรงนี้ก็เห็นแก่ตัวนิดนึงแต่ถ้าช่วยได้ก็ช่วยเพื่อนด้วยก็ช่วยมาได้ด้วยนะคะ
9: ค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกกันค่ะ
10: ภาคตะวันออกวันนี้ก็การกระจายฝนก็ลดลงนะคะก็ช่วงนี้ปริมาณฝนก็ลดลงนะคะทางด้านภาคตะวันออกก็คือลักษณะที่ฝนก็จะเป็นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะซึ่งยังคงเน้นฝนตกหนักนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะคะก็ร้อยละ60ส่วนคลื่นลมก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะจังหวัดระยองจันทราดก็ลมแรงก็เรือก็ควรจะงดออกจากฝั่งนะคะเพราะว่าอันตรายมากนะคะซึ่งอย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนสะสมนะคะก็ลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะคะร้อยละ10ของพื้นที่แค่นั้นเองเป็นฝนเล็กน้อยนะคะและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็คือที่นครนายก 6.2 ค่ะ
9: ค่ะข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาติสำหรับภาคตะวันออกไม่ได้รายงานเข้ามา
10: ค่ะก็ลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ก็การกระจายฝนก็ลดลงไปเหมือนกันนะคะแต่จะอาจจะมีฝนช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็โดยรวมนะคะก็คลื่นช่วงลมนะคะลมแรงนะคะช่วงนี้มรสุมยังคงมีกำลังแรงอยู่ดังนั้นก็ให้เฝ้าระวังเรื่องลมแรงด้วยนะคะถึงจะไม่มีฝนแต่มีลมแรงเข้ามาก็อันตรายนะคะแล้วก็สำหรับคลื่นลมทางด้านระยองจันทราก็คลื่นยังคงแรงอยู่นะคะก็ถ้ารักชีวิตหรือรักทรัพย์สินของตัวเองนะคะก็อย่าออกเลยดีกว่าถึง2เมตรแต่ว่ามันลมมรสุมมันยังแรงอยู่นะคะด้านรับลมพอดีนะคะก็อย่าไปเลยดีกว่าสำหรับเรือประมงที่หาปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: ค่ะเป็นคำเตือนที่ดีมากเลยนะคะถ้ารักชีวิตและทรัพย์สินอย่าเสี่ยงออกไปเลย
10: ใช่แล้วค่ะ
9: ค่ะมาต่อกันนะคะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเป็นยังไงบ้าง
10: ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งก็นะคะทั้งด้านอันดามอ่าวไทยก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเน้นทางด้านสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลานะคะยะลาและนราธิวาสนะคะส่วนคลื่นลมก็อยู่ที่ 1-2 เมตรห่างฝั่งออกไปก็ประมาณ2เมตรแต่ว่าทางด้านภาคใต้ลมแรงเหมือนกันนะคะเมื่อวานที่ขับรถมาแถวประจวบประจวบเพชรบุรีชุมพรลมแรงมาก
9: ค่ะ
10: ก็โดยรวมแล้วก็ลมจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านปริมาณฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะการกระจายฝนดีเลยนะคะแต่ว่าไม่มีฝนตกหนักนะคะการกระจายฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่สงขลานะคะโคหง 13.6 นะคะโดยรวมแล้วที่อื่นก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ก็ไม่ได้เน้นฝนตกหนักนะคะจะเน้นอยู่ทางด้านภูเก็ตนะคะกระบี่ตรังและสตูลแต่ละนองก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อวันจันทร์ฝนตกทั้งวันที่ชุมพรไม่ได้มืดฟ้ามัวดินมาตกแต่เช้ายันค่ำยันดึกตกทั้งวัน
9: ตกแบบไม่พักเลย
10: ใช่แล้วก็ลมก็แรงด้วยนะคะส่วนก็ลมดูจากภาพได้แล้วฝนมันมาจากระนองแล้วก็เข้าชุมพรนะคะส่วนเมื่อไอตัวฝนสะสมของเมื่อวานที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะขออภัยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนตกหนักที่ภูเก็ตนะคะ 38.2 คลื่นลมก็ยังคงแรงอยู่นะคะ 2-3 เมตรนะคะก็เรือเล็กก็งดออกจากฝั่งต่อไปนะคะเรือขนาดกลางก็ต้องงดด้วยนะคะเรือท่องเที่ยวก็งดไปเลยนะคะช่วงนี้มันไม่ใช่ท่องเที่ยวของด้าน
9: ทางด้าน
10: อันดามันนะคะก็อันตรายนะคะนักท่องเที่ยวก็อย่าไปเชื่อผู้ประกอบการมากนักไปได้เดี๋ยวถ้าฝนตกหรือคลื่นแรงเราจะไม่ออกไม่จริงออกไปค่ะ
9: แล้วกลับ
10: เจอมาแล้ว
9: เจอมาแล้ว
10: ใช่ค่ะแต่ดียังกลับมาได
9: ้ค่ะ
10: อย่างกรุงเทพมหานครช่วงนี้นะคะก็การปริมาณฝนก็เบาลงนะคะแต่ว่าจะเกิดช่วงบ่ายค่ำซะมากกว่านะคะช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำสัก4โมงก็เริ่มก่อตัว3โมงก็เริ่มก่อตัว4โมงก็เข้ามาประมาณนั้นนะคะก็นัดของกรุงเทพก็จะเป็นบ่ายค่ำเย็นค่ำนะ
9: คะ
10: อย่างเมื่อวานปริมาณฝนมากที่สุดที่กรุงเทพนะคะการกระจายฝนของกรุงเทพมหานครก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ30ของพื้นที่นะคะเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่เมื่อวานก็มีหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะที่มีฝนตกค่อนข้างจะทัศนวิสัยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ลมแรงด้วย
9: ใช่ค่ะ
10: ค่ะ
9: ค่ะที่บางนานี่แหละค่ะ
10: 4.6
9: เมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบมาตอนเลิกงาน
10: ใช่ใบ3ก็เริ่มก่อตัวพอ 4-3 โมงครึ่งหรือ4โมงก็จะเข้ามาประมาณนั้น
9: ค่ะมาตามนัดทุกทีเลยนะคะเลิกงานเลิกเรียนนะคะ
10: ค่ะ
9: แล้วทีนี้เรามาตอบคำถามกันดีกว่านะคะสำหรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่โทรเข้ามาสองสายค่
10: ะ
9: ท่านแรกค่ะคุณพรชัยจากพระราม5สวัสดีค่ะคุณพรชัย
11: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่นพยาสวัสดีท่านผอ.จากจังหวัดของศรีที่โอเล่คุณอันไรนิชิตจะได้คุยกับทุกคนสบุอยู่ครบกรุงเทพไม่มีฝนหนักเลยนะที่ท่านผอ.ท่านผู้ชมนะฮะส่วนใหญ่มีฟ้าครึ้มๆอย่างเดียววันนี้น่าจะน้อยด้วยใช่ไหมกรุงเทพใช่ไหม
10: วันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าช่วงไหนค่ำเย็นค่ำมาแล้วค่ะค่ะ
11: ไอ้ว่ายังไม่ได้ฝนหนักใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมกรุงเทพ
10: ใช่ค่ะ
11: ค่ะในเมืองไม่ค่อยได้แล้วเขาหรอกเดี๋ยวจะได้นอกเมืองทุกอีเลยสายไหมอะไรพวกนี้ดอนเมืองตะอุตะมานาเนี่ย
10: ใช่ค่ะ
11: ไม่ค่อยเข้ามาในเมืองเดือนดุสิต
10: ค่ะ
11: อ๋อวันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ30ฝ่าองศานะคะไม่ได้หรอกโดยจะใหญ่ใช่ไหม
10: ค่ะ
11: ขอบค
9: ุ
11: ณคร
9: ับ ค่ะขอบคุณนะคะคุณพรชัยค่ะเดี๋ยวฝนกรุงเทพนะคะรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปหาคุณพรชัยนะคะ
10: ค่ะ
9: อีกสายหนึ่งน้องเจเจค่ะสมุทรสาครสวัสดีค่ะเจเจ
12: สวัสดีครับสองท่านค่ะ
10: คร
12: ับวันนี้สมุทรสาครจะมีโอกาสฝนบางๆหรือเปล่าคะวันนี้
10: วันนี้ทางด้านสมุทรสาครก็มีช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำอ่ะนะคะค่ะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำเลยนะคะแต่ว่าปริมาณฝนก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ดูจากข้อมูลแล้ววันนี้ก็ดูแล้วก็จะมีลมแรงซะมากกว่านะคะฝนก็จะไม่มีหนักนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำแต่โดยรวมแล้วก็ลมแรงนะคะค่ะ
12: แสดงว่ามีเป็นแค่แบบฝนเล็กน้อยใช่ไหมครับ
10: ค่ะใช่ค่ะ
12: แล้วพรุ่งนี้จะมีโอกาสฝนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะ
10: พรุ่งนี้ก็ยังนะคะยังไม่เพิ่มนะคะค่ะยังไม่เพิ่มค่ะค่ะ
12: แล้วจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นก็สิ้นประมาณต้นเดือนกันยายน
10: เขาทางด้านภาคกลางก็น่าจะประมาณต้นเดือนกันยาประมาณนั้นนะคะแต่ว่าช่วงวีคนี้ก็ฝนก็ยังไม่เยอะนะคะฝนก็ยังไม่เยอะแต่ว่าจะไปทางด้านลมจะแรงซะมากกว่าค่ะให้ระวังเรื่องลมแรงซะมากกว่าค่ะ
12: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
10: ค่ะสวัสดี
9: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนนิดนึงนะคะ
10: ค่ะ
9: ค่ะอีกสายนึงนะคะคุณธวัชชัยสนามชัยเขตฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
13: สวัสดีตอนเช้าพี่รถปิยาแล้วก็พี่ขออ.จันจุฬาภรณ์ศรีด้วยนะคะ
10: ค่ะ
9: ค่ะ
13: สนามชัยเขตนี่โหพูดยากพูดเย็นเพราะว่าถ้าลมแรงนี่ฝนจะไม่ค่อยได
10: ้เลยใช่ไหมบางทีลมแรงมันก็เป็นลักษณะเป็นฝนละอองซะมากกว่านะคะส่วนมากก็จะตกอยู่แถวทางด้านกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็อาจจะไปทางด้านฉะเชิงเทราประมาณนั้นนะคะ
13: เพราะว่าเมื่อเช้านี่ก็มีปล่อยๆนะครับเมื่อตอนตีห้าแต่ว่าก็ไม่แรงมากเท่าไหร่ตกปล่อยๆแล้วก็หยุดไปเลยครับผม
10: ค่ะ
13: แต่เมื่อวานก็ไม่มีแดดทั้งวันเลยแล้ววันนี้พอจะมีแสงแดดบ้างไหมครับ
10: มีค่ะพอมีนะคะเดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นนะคะสายๆก็มีพอมีแดดเกิดขึ้นค่ะ
13: เพราะเมื่อเช้านี้ฟังคุณเอกอนงบอกว่าวันที่29นี่ฝนจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าร่องมรสุมจะแรงข
10: ึ้
13: นใช่ไหมคร
10: ับ
13: ผม
10: ใช่ค่ะพอวัน28อะค่ะตัววันที่26 27นี้ใช่ไหมคะแนวร่องมรสุมยังอยู่ทางด้านเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนนะคะแล้วพอวันที่28ก็เริ่มลงมานะคะ29ก็ลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมันก็เลยทำให้วันที่27 28เป็นต้นไปเนี่ยฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งทางด้านประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็มรสุมเนี่ยส่วนมรสุมเนี่ยยังคงแรงอยู่ตลอดช่วงเลยค่ะ
13: พอดี ญาติเขาฝากมาถามว่าแล้วจะเบาลงเมื่อไหร่เพราะว่าญาตินี่เขาจะไปจับปลาที่จังหวัดระยองอะครับผม
10: ฝนเหรอ
13: ลมอะคร
10: ับ อ๋อลมไม่แรงลมแรงตลอดสัปดาห์เลยนะคะไม่เบาค่ะไม่เบานะคะลมแรงตลอดสัปดาห์เลยค่ะ
13: เดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวโทรไปหาญาติก่อนครับขอบคุณครับผม
10: ค่ะ
9: ค่ะขอบคุณค่ะคลื่นลมตอนนี้ค่อนข้างแรงนะคะระวังด้วยต้องดูเรือด้วยว่าเป็นขนาดไหน
10: ใช่ค่ะเรือขนาดเล็กขนาดกลางเรือใดหมึกเรือนี้มันก็อันตรายนะคะเพราะว่ามันด้านรับลมพอดีระยองจันทราเนี่ยมันด้านรับลมนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้อย่าให้ดีทางให้ดีนะคะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านก็คืองดออกดีกว่านะคะแต่ว่าออกไปก็ใกล้ฝั่งมันก็ไม่มีอีกนะก็ต้องห่างฝั่ง
9: ไป
10: มันก็ไกลเพราะว่าห่างฝั่งมันก็อันตรายนะคะเพราะว่าช่วงนี้มรสุมอ่ะยังคงแรงอยู่ตลอดสัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวว่าจะไประยองจันทราหรือชลบุรีก็มี
9: แรงเหมือนกัน
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะค่ะโดยเฉพาะคลื่นกระทบฝั่งใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะคลื่นซัดฝั่งค่ะ
9: คลื่นซัดฝั่งค่อนข้างแรงเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้3ทหารเสือของเรามาครบเลยวันนี้
10: ค
9: ่ะทีนี้เรามาตอบคำถามของคุณผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook Live กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะคะมาตอบคำถามในช่อง YouTube กันก่อนนะคะตอนนี้มีผู้ชมทั้งสิ้น22ท่านสวัสดีทั้ง22ท่านเลยนะคะ
10: ค่ะ
9: คุณบัณฑิตค่ะกระบี่ตำบลฝนเข้าวันไหนครับเช้านี้มีฝนเล็กน้อยเมฆเยอะครับ
10: ช่วงนี้ก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนเบาลงไปนะคะฝนน้อยนะคะแต่จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณวันที่27เป็นต้นไปค่ะ
9: ค่ะ
10: ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ
9: ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ
10: ใช่ค่ะ
9: คุณบ้านดอนสุราษฎร์ค่ะบอกว่าที่บ้านผมที่เมืองสุราษฎร์นะคะร้อนตลอดครับ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ไม่มีฝนมานานแล้ว
10: แต่ลมแรงนะคะ
9: ค่ะมีฝนตกก็เม็ดเล็กๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแค่ปลอบใจ
10: ค่ะ
9: ธรรมดาลืมไปแล้วลืมไหมคะไม่ลืมนะคะสุราษฎร์ธานี
10: สุราษฎร์ธานีก็ช่วงนี้ก็วันนี้และพรุ่งนี้นะคะฝนยังคงน้อยอยู่นะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ตกตลอดทั้งวันจะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วลมแรงนะคะให้ระวังด้วยเรื่องลมแรงด้วยนะคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะ
9: คุณอโนไทยค่ะที่สากเหล็กพิจิตรจะมีฝนวันไหนครับ
10: พิจิตรหรอ
9: คะ
10: ก็ช่วงนี้ก็ห่างหายไป2วันนะคะเดี๋ยววันที่28เป็นต้นไปนะคะฝนก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
9: ค่ะค่ะคุณคาร์ลอสค่ะจากพิษณุโลกถามว่าที่พิษณุโลกจะมีฝนบ้างไหมครับ
10: ก็เหมือนกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อย่างใกล้พิจิตรนะคะก็คือวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็คือลดลงนะคะปริมาณลดลงแต่การกระจายยังปริมาณและการกระจายลดลงนะคะแต่วันที่28เป็นต้นไปเนี่ยฝนก็เพิ่มขึ้น
9: ค่ะพอฝนมาก็ต้องระมัดระวังกันอีกนะคะ
10: ค่ะ
9: กลับมาตอบคำถามในช่อง Facebook Live กันบ้างนะคะ
10: ค
9: ุณวิสิตสวัสดีค่ะคุณสุรชัยเชียงใหม่เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้
10: ม
9: เหมือนฝนจะตกครับตกไหมคะเชียงใหม
10: ่ก็มีโอกาสนะคะยังคงมีโอกาสอยู่แต่โดยรวมแล้วเมฆมากช่วงบ่ายๆค่ำๆก็จะมีฝนเข้ามานะ
9: คะ
10: แต่ช่วงนี้ปริมาณฝนยังไม่เยอะนะคะ
9: ค่ะค่ะอาจจะมีเป็นฝนโปรยๆ
10: ค่ะ
9: บ้างเล็กน้อยนะอากาศกำลังสบายๆเลยนะคะที่เชียงใหม่คุณชุติมาค่ะที่ปู่เจ้าสมุทรปราการนี่เองนะคะถามมาว่าในช่วง 4-6 โมงเย็นวันนี้จะมีฝนไหมคะ
10: มีโอกาสค่ะใช่ค่ะเมื่อวานก็ประมาณ 4 โมง 5 โมงใช่ไหมคะวันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันพอ 3 โมงมันก็จะก่อตัวแล้ว 4 โมงก็เริ่มเข้ามาประมาณนั้น
9: ค่ะแล้วประมาณ 6 โมงก็จะเลิก
10: ใช่ค่ะ
9: ประมาณนั้นเลยนะคะ
10: ค่ะ
9: เด็กเลิกพอดีแม่ค้าขายของไม่ได้เลยหน้าโรงเรียนน่าเห็นใจมากเลยนะคะคุณสมพิษสวัสดีครับที่สวีชุมพรมีเมฆมากจะมีฝนไหมครับสวีชุมพร
10: ก็เมฆฝนไม่มีนะคะก็คืออย่างเมื่อวันที่วันจันทร์ที่24นะโดนฝนไปทั้งวันเลยเช้าตั้งแต่เช้าเย็นๆตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกแต่วันนี้ฝนก็ยังน้อยลงไปนะคะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะ
9: ค่ะ
10: แต่ว่าเดี๋ยวประมาณวันที่28-29จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
9: ค่ะคุณสุภกรนะคะฝากให้เช็คฝน3ชั่วโมงให้หน่อยครับเช้าและบ่ายจะมีฝนไหมที่ศรีราชาค่ะ
10: จะช่วงเช้านี้ไม่มีนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีเกิดขึ้นก็ช่วงเย็นค่ำนะคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะช่วงบ่ายเป็นต้นไปสัก 4-5 โมงอะค่ะประมาณนั้น
9: ค่ะน่าจะ
10: แต่ก็ยังไม่เยอะนะคะไม่เยอะมันไม่คือโอกาสไม่เยอะนะคะ
9: ค่ะค่ะอาจจะตกเหมือนเมื่อคืนคือตกแป๊บเดียว
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะคุณณภาพรจากโคราชบอกว่ารอฝนอยู่ค่ะฝนแถวโคราชเป็นไงบ้างคะ
10: ฝนทั้งโคราชนะคะช่วงนี้ลมแรงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ฝนก็จะมาช่วงทั้งโคราชก็จะมาฝนก็จะมาช่วงประมาณวันที่28 29นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าการกระจายฝนก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่28 29นะคะค่ะ
9: ค่ะค่ะอีก28 29นะคะรออีกรอบนึงนะคะคุณสมพิษสวัสดีค่ะคุณละอองศรีเป็น FC จากอำเภอกลางระยองสวัสดีค่ะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: บอกว่าวันนี้ท้องฟ้าอ่ะกึ่งๆปิดค่ะ
10: แดดเยอะอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นนะคะสายๆก็มีแดดเกิดขึ้นแต่ว่าได้แล้วลมแรงนะคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะ
9: ค่ะคุณพินทิพย์สวัสดีค่ะคุณร่ำรวยสวัสดีค่
10: ะ
9: กทมลาดกระบังจะมีฝนไหมครับวันนี้
10: ก็ช่วงเย็นค่ำเหมือนเดิมนะคะประมาณ 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ
9: ค่ะคุณประเสริฐสวัสดีค่ะคุณชัยยุทธนะคะปราจีนบุรีจะมีฝนตกหนักอีกเมื่อไหร่ครับลมจะแรงไหมครับ
10: ปราจีนบุรีนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็ประมาณวันที่วันนี้การกระจายฝนก็ค่อนข้างดีอยู่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะยังคงดีฝนก็ยังคงแบบไม่ได้เป็นฝนตกหนักมากประมาณนั้นก็เป็นฝนตกหนักธรรมดานะคะแต่ลมแรงตลอดสัปดาห์เลยค่ะ
9: ค่ะฝนเหลื่อมล้ำตกไม่ทั่วถึงค่ะตอนนี้ก็น้อยลงแล้วนะ
10: คะ
9: พื้นที่ที่อาจจะต้องการฝนน่าจะเป็นพื้นที่แถวภาคกลางกับภาคอีสานตอนใน
10: ตอนล่าง
9: นะคะ
10: กลางอีสานตอนล่างแล้วก็อีสานตอนกลางประมาณนั้นก
9: ็
10: เดี๋ยวประมาณเดือนกันยาแนวร่องมรสุมก็น่าจะเลื่อนลงมาต่ำทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณกลางกันยาก็นะจะเลื่อนต่ำลงมามากยิ่งขึ้นแถวด้านภาคกลางแล้วก็อีสานตอนล่างนะคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะนอกต้องดูจากมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะว่ามันจะแผ่ลงมาคลุมแต่โดยรวมแล้วตามสถิติก็ประมาณเดือนกันยาเนี่ยก็จะเริ่มลงมาทางด้านภาคเหนือเต็มๆมากยิ่งขึ้นภาคอีสานแล้วประมาณกลางกันยาก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานแล้วก็เลื่อนลงมาก็ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกประมาณเลื่อนๆต่ำลงมาเรื่อยๆค่ะ
9: ค่ะช่วงเดือนกันยาเนี่ยฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับประเทศไทย
10: ค่ะ
9: คุณพัชราบอกว่าเสียงเบามากเมื่อสักครู่นี้เราปรับแล้วนะคะ
10: ค่ะ
9: ค่ะคุณอเนกท่าข้ามพูนพินสุราษฎร์ธานีบอกว่าร้อนมากเลยวันนี้จะได้ฝนไหมครับ
10: วันนี้ทางด้านสุราษฎร์ก็ยังคงมีน้อยอยู่นะคะแต่ว่าพรุ่งวันที่28อะค่ะวันที่28ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะ
9: ค่ะค่ะอุตุปากช่องค่ะสวัสดีค่ะโคราชจะมีฝนเพิ่มขึ้นวันไหนคะ
10: โคราชเหรอคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็มันเป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะที่ได้ฝนนะคะแต่โดยรวมแล้วก็28เป็นต้นไปก็น่าจะการกระจายฝนก็จะดีขึ้นค่ะ
9: ค่ะพระแคร์สวัสดีค่ะ
10: ค่ะ
9: รุ่งทิวาจากหนองบัวนครสวรรค์นะคะถามมาว่า28 29นี้จะมีฝนไหมคะจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดค่ะ
10: 28 29หนองบัวใช่ไหมคะก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่28นะคะ28 29นี้การกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าจะชุกก็ช่วง30เป็นต้นไปค่ะ
9: ค่ะช่วงเดือนช่วงสิ้นเดือนที่น่านจะมีฝนหนักไหมคะ
10: สิ้นเดือนที่น่านนะก็หนักอยู่นะคะเพราะว่าแนวร่องมรสุมมันจะเลื่อนลงมาแถวทางด้านภาคเหนือนะคะมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยช่วงสิ้นเดือนทางด้านภาคเหนือเนี่ยก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักด้วยตั้งแต่วันที่28 29เป็นต้นไป
14: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
15: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
16: จังหวัดยะลาหมอกควันลดลงแต่กลุ่มเสี่ยงยังต้องเฝ้าระวังบรรยากาศช่วงเช้าของวันที่25สิงหาคม2569ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลายังคงมีหมอกควันปกคลุมทั่วท้องฟ้าแต่ปริมาณลดลงจากวันก่อนหน้าประชาชนยังคงออกมาทำกิจกรรมและออกกำลังกายตามปกติในขณะที่กลุ่มผู้มีโรคระบบทางเดินหายใจเริ่มสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระคายเคืองตาและโพรงจมูกจากการตรวจสอบข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศณบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเช้านี้พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดโดยลดลงจาก 29.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเหลือ 22.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีโดยประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ แต่อาจต้องพิจารณาลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งลงเล็กน้อยพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจและโรคปอดเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยคำแนะนำในการดูแลสุขภาพควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกนอกอาคารปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ตัวอาคารหากมีควรเปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศหรือโหมดกรองฝุ่นในเครื่องปรับอากาศหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งงดการเผาทุกชนิดและเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นควันหนาแน่นหมั่นล้างมือบ่อยๆดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอและพักผ่อนให้เต็มอิ่มเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายเช่นไอหายใจลำบากแน่นหน้าอกเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเรียลไทม์ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air 4 ไทย
17: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
15: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินโทร1669สายด่วนที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนอกสถานพยาบาลให้คำแนะนำด้านการแพทย์ฉุกเฉินวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมประเมินอาการของผู้บาดเจ็บทำการส่งรถฉุกเฉินมายังจุดเกิดเหตุสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินโทร1669

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพุธที่26นะครับสิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทมาพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังการเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.nmab.or.th/radio ครับ www.pakifm.org แล้วค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHzนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569นะครับแล้วก็การประชุมที่เกี่ยวกับการทำเป็นเมืองต้นแบบนะครับสำหรับUniversal Design นะครับสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลนะครับที่มีการประชุมไปเมื่อวานนี้โดยจะมีจังหวัดนำร่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาของเราก็หนึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องด้วยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็ช่วงนี้เราอยู่กันในรายการแสงสว่างในความมืดนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมือง
2: ค่ะแล้วก็ยังมีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ที่อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะ
1: ใช่ครับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ครับรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ใช่ค่ะซึ่งเป้าหมายหลักของเราในช่วงนี้เลยก็คือเราตั้งใจจะมาเจาะลึกข่าวสารแบบเล่าสู่กันฟังนะคะคือลงรายละเอียดกันไปเลยไม่ใช่แค่สรุปสั้นๆ
1: อ่าฮะ
2: เพื่อให้คนตาบอดและคนพิการได้รับข้อมูลแบบครบถ้วนที่สุดค่ะโดยวันนี้เราจะเริ่มจากข่าวเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนแล้วค่อยไปอัปเดตสภาพอากาศกัน
1: ครับผมคืออย่างนี้ครับลองจินตนาการดูนะฮะว่าเวลาแค่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของที่ตลาดใกล้ๆเนี่ยสำหรับคนตาบอดอย่างพวกเราบางทีมันแบบเราต้องจำทุกรอยแยกของทางเท้าเลยนะหรือแบบขั้นบันไดแอ่งน้ำขังอะไรพวกเนี้ย
2: โอ้เข้าใจเลยค่ะมันเหมือนต้องวางแผนรบก่อนออกจากบ้านเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับมันคือการวางแผนที่ต้องรัดกุมมากวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีเทคโนโลยีแผนที่ดิจิตอลตัวใหม่ที่จะเข้ามาพลิกโฉมเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับ
2: น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการประชุมเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
1: อ๋อเพิ่งสดๆร้อนๆเลย
2: ใช่ค่ะประชุมกันที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกบ้านราชวิถีทางอธิบดีกรมพกหรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเขาได้หารือกับประธานมูลนิธิอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
1: ครับ
2: แล้วก็มีทูตอารยะสถาปัตย์มาร่วมด้วยถึง30คนเลยนะคะ
1: โหฟังดูสเกลงานใหญ่เลยนะฮะแล้วเขาคุยกันเรื่องอะไรเป็นหลักครับเนี่ย
2: หลักๆมี3เรื่องค่ะอย่างแรกคือการประกาศเดินหน้าอารยะสถาปัตย์หรือว่า Universal Design ใน3จังหวัดนำร่องค่ะ
1: 3จังหวัดนี้มีที่ไหนบ้างนะครับ
2: มีนครราชสีมาเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตค่ะ
1: โคราชบ้านเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเวลาเราได้ยินคำว่าจังหวัดนำร่องทีไรเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มักจะจบลงที่แบบการสร้างทางลาดวิวแชร์สั้นๆกลางเมืองแล้วทางลาดนั้นก็ไปสิ้นสุดตรงเสาไฟฟ้าทุกทีเลยโครงการรอบนี้มันมีอะไรที่แบบต่างออกไปไหมครับ
2: ต่างแน่นอนค่ะสิ่งที่ทำให้รอบนี้ต้องจับตามองเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องการเทคอนกรีตสร้างทางลาดละแต่คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเชิงระบบค่ะ
1: ยังไงครับ
2: คือเขาไปจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยเพื่อยกระดับมาตรฐานพื้นที่สาธารณะให้มันเป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดแล้วไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการสร้างระบบข้อมูลในรูปแบบแผนที่ดิจิตอลค่ะ
1: โอ้
2: ใช่ค่ะรวมไปถึงการทำแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบมาตรฐาน Universal Design โดยเฉพาะเลยด้วย
1: ถ้าให้เห็นภาพมันก็คงเหมือนแบบแอปพลิเคชันอย่าง Waze หรือ Google Maps ใช่ไหมครับ
2: ใช่ๆอารมณ์นั้นเลยค่ะ
1: แต่แทนที่จะให้ผู้ใช้รายงานเรื่องรถติดหรืออุบัติเหตุเราเปลี่ยนมารายงานว่าเอ้ยทางเท้าตรงไหนมันพังหรือมีสิ่งกีดขวางตรงไหนเบรลบล็อกตรงไหนมันแหว่งหายไปแบบนี้แทน
2: กลไกมันทำงานแบบนั้นเลยค่ะคือแอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริงเลยซึ่งมันเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะคะ
1: คือเหมือนแบบสร้างสะพานเชื่อมให้คนพิการทั้งในโลกคอนกรีตกับโลกดิจิตอลไปพร้อมๆกันเลย
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณจะก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยคุณสามารถเช็คสถานะเส้นทางได้ล่วงหน้าเลยว่าวันนี้ทางลาดที่ห้างนี้ยังใช้ได้มาตรฐานไหม หรือเส้นทางไปสวนสาธารณะเนี่ยมีอะไรมากีดขวางหรือเปล่ามันคือการเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นความมั่นใจค่ะ
1: โหแอปพลิเคชันแผนที่นี้น่าจะพลิกโฉมการเดินทางในชีวิตประจำวันของคนตาบอดได้เยอะมากจริงๆครับ
2: แน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้เขากำลังผลักดันร่างพรบ. Universal Design เข้าสู่ครม.ด้วยนะคะ
1: อ้าวแปลว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านมันจะไม่ใช่แค่โครงการนำร่อง

0: ใช่เลยค่ะสภาพอากาศยังไงก็เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดอยู่ดี
1: ในเมื่อนครราชสีมาเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเรื่องอารยสถาปัตย์การรู้สภาพอากาศในพื้นที่ก็สำคัญมากสำหรับการวางแผนออกเดินทางครับเราลองมาเจาะลึกสภาพอากาศของวันนี้กันหน่อยดีกว่าวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยตัวแปรหลักบนหน้าปัดสภาพอากาศของเราก็คือพายุโซนร้อนนาราค่ะ
1: นาราเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเป็นชื่อที่ฟิลิปปินส์เป็นคนตั้งนะคะแปลว่าต้นประดู่ค่ะ
1: ต้นประดู่แล้วตอนนี้ตัวพายุอยู่ตรงไหนแล้วครับ
0: ตอนนี้พายุยังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียค่ะแล้วก็กำลังเตรียมตัวจะขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับถ้าพายุกำลังวิ่งขึ้นฝั่งไปทางประเทศจีนตอนใต้แปลว่ามันไม่ได้พัดเข้าไทยโดยตรงใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้เข้าไทยตรงๆค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมตอนนี้บ้านเราโดยเฉพาะที่โคราชถึงยังเจอฝนตกหนักอยู่ล่ะครับหรือว่ามันเป็นแค่อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามปกติครับเนี่ย
0: คือจะอธิบายยังไงดีหลักการทำงานของพายุลูกนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์นะคะถึงตัวพายุจะไม่เข้าไทยแต่มันไปดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้มีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วมันก็ยังลากเอาร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมากับลาวเนี่ยให้ไหลเข้าไปหาตัวพายุด้วย
1: อ๋อผลก็คือบ้านเราเลยกลายเป็นทางผ่านของความชื้นจำนวนมหาศาลไปเลย
0: ใช่เลยค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็เลยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: ครับและถ้าเจาะจงที่นครราชสีมาบ้านเราล่ะครับ
0: ที่นครราชสีมานะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะซึ่งก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะต้องระวังนิดนึง
1: แล้วสำหรับภูมิภาคอื่นๆภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับเผื่อคุณผู้ฟังต้องเดินทางข้ามจังหวัด
0: ก็ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเจอฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันค่ะ
1: เท่าๆกับอีสานเลย
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าใครอยู่ภาคตะวันออกหรือว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยอันนี้จะเจอฝนหนักถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะ
1: โหร้อยละ60
0: ค่ะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันตอนบนนะคะคลื่นจะสูง 2-3 เมตรเลยยิ่งบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงทะลุ3เมตรไปอีกเรือเล็กช่วงนี้คือควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยค่ะ
1: ครับถือว่าวันนี้เราได้ข้อมูลกันแบบครบถ้วนจัดเต็มเลยทั้งเรื่องความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคนพิการแล้วก็สภาพอากาศเพื่อเอาไปวางแผนการเดินทางกันแบบเจาะลึกเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หากใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์044-353-452หรืออีกเบอร์นึงนะครับ0816162399ครับ
0: ก่อนจะลากันไปนะคะมีคำถามนึงที่อยากทิ้งทายไว้ให้คุณผู้ฟังลองคิดต่อกันดูค่ะ
1: ครับผมว่าไงครับ
0: คือถ้าหากว่าร่างพรบ. Universal Design เนี่ยผ่านความเห็นชอบจากครม.จริงๆคุณผู้ฟังคิดว่าเราจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีหรือว่ากี่ทศวรรษคะกว่าที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่รองรับคนพิการได้อย่างแท้จริงคือไม่ใช่แค่ในเมืองท่องเที่ยวรวยๆหรือแค่3จังหวัดนำร่องเพื่อให้ทุกคนก้าวออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียมกันค่ะ
1: เป็นเรื่องที่น่าคิดตามมากเลยครับก็หวังว่าวันนั้นจะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณมนทวัฒน
2: ์คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่อง10อาชีพที่คาดไม่ถึงว่าคนตาบอดจะทำได้ความจริงคนตาบอดมีอาชีพที่หลากหลายกว่าที่คิดไม่ใช่แค่เห็นเพียงแต่อาชีพแค่ร้องเพลงกับขายลอตเตอรี่เท่านั้นโดยศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายพระบรมราชินูปถัมภ์ถือเป็นสถานที่ฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นมีอาชีพที่คาดไม่ถึงว่าคนตาบอดจะทำได้ดังนี้1คือช่างทำเฟอร์นิเจอร์หรือช่างไม้

0: ถือว่าเป็นอาชีพสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาได้สามารถที่จะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้สองก็คืออาชีพนวดแผนไทยเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยผู้พิการทางสายตาจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการนวดที่ถูกต้องตามหลักและมีการออกใบอนุญาตให้อย่างถูกต้องด้วยสามก็คือโปรแกรมเมอร์ความบกพร่องทางการมองเห็นไม่ได้ทำให้หมดโอกาสในการทำงานด้านไอทีมีหลายคนที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นโปรแกรมเมอร์สามารถเขียนโค้ดหรือเตรียมซอสต่างๆ4ก็คือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์หลายคนที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้อย่างดีช่างซ่อมที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นส่วนใหญ่จะมีวิธีการทำงานที่ละเอียดและใส่ใจงานของลูกค้าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและมีงานซ่อมเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาชีพที่5ก็คืองานศิลปะเห็นศิลปินหลายคนมีความบกพร่องทางการมองเห็นแต่ไม่อาจปิดกั้นความสามารถด้านศิลปะศิลปินหลายคนสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจนสามารถขายได้ในราคาสูงและในเวทีระดับโลก6ก็คืออาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้บกพร่องทางร่างกายก็สามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติได้และเป็นโอกาสในการแข่งขันระดับโลกอย่างเช่นพาราลิมปิกเกมส์อาชีพที่7ก็คือการทำขนมหรือการทำอาหารสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นแต่มีความสามารถด้านการทำอาหารสามารถสร้างเป็นอาชีพได้นอกจากทำอาหารทำขนมส่งตามร้านในสมัยนี้อาจจะทำขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีการทำอาหารขนมจำเป็นต้องมีผู้ช่วยและหากมีผู้พิการทางสายตามีสูตรเมนูอาหารที่อร่อยจะกลายเป็นสินค้าสร้างชื่อเสียงและรายได้ดีมากเลยทีเดียวอาชีพที่8ก็คืองานแฮนด์เมดสามารถสร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางสายตาผ่านงานถึงแม้อาจกินเวลาไปบ้างแต่ความงามที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพหลากหลายรูปแบบที่สามารถให้เป็นของขวัญของฝากแก่ผู้ใดได้เป็นอย่างดีอาชีพที่9ก็คืออาชีพขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพที่ได้หลายคนมักเคยเห็นบ่อยๆว่าผู้พิการทางสายตาหารายได้สำหรับเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพที่10นั่นก็คือการเป็นนักร้องนักดนตรีซึ่งเราต้องยอมรับว่าผู้พิการทางสายตาบางคนมีความสามารถสูงมากแต่คุณสามารถเป็นนักร้องนักดนตรีมืออาชีพได้ซึ่งในต่างประเทศก็มีตัวอย่างความสำเร็จของผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างมากที่เป็นนักดนตรีเวทีระดับโลกขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ kd.co.th
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9นาฬิกากับอีก38นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนานะครับมจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองFM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองนะครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org รวมไปถึงผ่านเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ฟังผ่านหน้าเพจ Facebook แล้วก็แล้วก็ช่อง YouTube นะครับวิทยุมจร.นครราชสีมาฟังได้ทั้ง2ช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ฟังจากช่องทางใดสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งได้ครับ0815109471นะครับช่วงนี้ก็ย้ำข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งก็มีหลากหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับที่จะมาย้ำแจ้งเตือนกันสำหรับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับการแรกก็คือขอเชิญสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดนะครับโดยโครงการที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2519ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปครับณห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมนะครับบัตรทาบต้นแบบบัตรทาบลงคะแนนต้นแบบนะครับที่เน้นความสะดวกในการใช้งานและรักษาเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนอย่างแท้จริงนะครับโดยโครงการนี้รับจำนวน20ท่านนะครับโดยเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาให้เราทดสอบตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำการวิจัยด้วยนะครับโดยโครงการนี้รับจำนวน20ท่านเท่านั้นครับทุกท่านที่มาเข้าร่วมก็จะมีค่าพาหนะให้นะครับท่านใดสนใจก็ลงชื่อกันไว้ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452 0816162399นะครับ0816162399โครงการนี้ลงผ่านหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นนะครับพอโทรไปที่เจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งว่าต้องการลงโครงการการเลือกตั้งวันเสาร์ก็ได้นะครับวันเสาร์ที่29นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามข้อมูลเพื่อกรอกลงแบบฟอร์มของทางโครงการนะครับแล้วก็จะบันทึกรายชื่อท่านเพื่อแจ้งกับโครงการอีกครั้งนึงแล้วก็มาพบกันนะครับในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปนะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่เด็กรุ่นใหม่เราก็เห็นถึงข้อจำกัดต่างๆของคนตาบอดเรานะครับก็จะทำนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับให้กับคนตาบอดเราได้สามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งต่างๆของเราได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่สนใจเดินทางมาร่วมกันตรงนี้นะครับกับทางสมาคมคนตาบอด
นครราชสีมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับอีกหนึ่งเรื่องประชาสัมพันธ์จากทางอันนี้เป็นโครงการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งจัดโดยรับผิดชอบการจัดโครงการโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านใดนะครับที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับเรื่องการเสริมพลังคนตาบอดในการใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนในเป็นโครงการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2569นะครับที่โรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์ครับรับจำนวน11ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับโควต้าของจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนตาบอดในการเข้าถึงและใช้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อสามารถเข้าถึงสิทธิบริการและโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนะครับโดยโครงการนี้พิเศษเลยนะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรามีการจัดรถรับส่งให้ทั้ง11ท่านนี้นะครับไปส่งถึงสุรินทร์แล้วก็รับกลับถึงโคราชเลยใครสนใจลงชื่อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399นะครับหรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เลื่อนมาตอนนี้อยู่โพสต์ที่2นะครับก็จะมีลิงก์สำหรับลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะครับสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านของการใช้สิทธิ์นะครับของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับเราก็จะได้ไปเรียนรู้เรื่องของทั้ง2ศูนย์นี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีบริการอะไรสำหรับคนตาบอดอย่างเราบ้างนะครับก็จะได้ไปเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะครับเป็นผู้ค้ำวอดในวงการตรงนี้นะครับจะมาให้ความรู้กันจะได้สามารถใช้สิทธิ์ของเราได้อย่างเต็มที่นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ044-353-452 081-616-2399แล้วก็ลงผ่านลิงก์แบบฟอร์มนะครับที่อยู่หน้าเพจ Facebook นะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

พอเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงสุดท้ายนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันเช่นเดิมครับสำหรับโครงการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทั้ง2โครงการครับไม่ว่าจะเป็นโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2กันยายนถึง11กันยายน2569ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับรับจำนวน10ท่านตรงนี้ก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับท่านในส่วนใหญ่ก็ลงชื่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็โครงการการลดความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับของสาธารณภัยต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นการให้ความรู้ด้านของการปฏิบัติตัวต่างๆนะครับเมื่อเจอสาธารณภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้มารับความรู้กันเราจะได้ปฏิบัติตัวให้อย่างถูกต้องนะครับเป็นภาระให้กับผู้ที่ช่วยเหลือน้อยที่สุดนะครับโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายนนะครับ2569ที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา3วัน2คืนนะครับรับจำนวน40ท่านท่านใดสนใจนะครับก็ลงชื่อกันได้อีกเช่นเดียวกันนะครับลงชื่อได้ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าลิงก์นะครับGoogle Form ที่อยู่ในโพสต์ของเพจนะครับแล้วก็โทรมาลงชื่อได้เช่นเดียวกันท่านใดลงลิงก์ Google Form ไม่สะดวกก็044-353-452นะครับ044-353-452 081-616-2399นะครับ2โครงการนี้ก็มีผู้ที่ลงชื่อมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีที่ว่างอยู่ท่านใดยังไม่ได้ตัดสินใจก็รีบลงชื่อกันเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044-353-452 081-616-2399นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราได้นะครับแล้วก็ Instagram ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของtabord.nm นะครับ YouTube ก็มีเป็น YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดกันได้นะครับผ่านทางหลากหลายสถานีหลากหลายช่วงเวลานะครับที่เราออกอากาศไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นออกอากาศ2สถานีครับไม่ว่าจะเป็นมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย 15:00 ถึง 16:00 นะครับทุกวันนะครับช่วงบ่ายจะเป็นทุกวันเลยก็3สถานีไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอเมืองแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับมีการจัดทดลองออกอากาศนะครับผ่านทางสวพ.นครราชสีมา AM 990เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นการทดสอบนะครับก็ใครสะดวกก็หมุนไปที่ AM 990ได้นะครับเป็นการทดสอบครั้งแรกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปด้านข้างหน้าก็อาจจะมีการได้ออกอากาศประจำผ่านสวพ990ด้วยนะครับวันนี้มีการทดสอบระบบก่อน1วันนะครับใครสนใจอยากทดลองรับฟังนะครับก็หมุนไปที่ AM 990สวพนครราชสีมาเวลา 15:00 นถึง 16:00 นวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากจะรับฟังตรงนี้ได้แล้วก็ยังรับฟังผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/radio นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.parkifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับ
แล้วก็ช่วงเช้าก็จะฟังได้เพิ่มเติมผ่านทางwww.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็ผ่านเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมจรนครราชสีมาช่วงบ่ายก็ฟังผ่านออนไลน์เพิ่มเติมก็ได้ที่เว็บไซต์ www.jomsolangkorat.com นะครับสะดวกทางช่องทางใดก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับสถานีใดนะครับก็ติดตามแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้นะครับหรือว่าท่านใดเป็นเจ้าของสถานีวิทยุครับอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาอยากมีการร่วมรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับจะติดต่อเข้ามาที่เบอร์สมาคมก็ได้นะครับ044353452 044353452 0816162399นะครับ0816162399หรือว่าเบอร์ส่วนตัวก็0634935956นะครับ0634935956ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการเป็นกระบอกเสียงรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนวลธวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรุงเทพมหานครปูพรมสวมสิทธิ์บัตรชมพูอึ้ง10ปีย้อนหลังเขตดินแดงออกบัตร 3.2 พันรายสั่ง50เขตสแกนต่างด้าวย้ายทิพย์ขีดเส้นรายงานผล1กันยายนนี้สารการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการสืบเนื่องจากปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายทุจริตกรณีแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านในแฟดดินแดงเพื่อจัดทำบัตรประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปี2569จำนวน10คนประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนกลุ่มเขตและเจ้าหน้าที่เขตการปกครองร่วมประชุมโดยได้รับการสั่งการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7ให้ชัดเจนเพราะในบางพื้นที่มีการย้ายเข้าในจำนวนที่มากผิดปกติและให้รายงานตัวเลขที่มีการย้ายเข้าผิดปกตินั้นกลับมาโดยเร็วที่สุดทุกวันจากการตรวจสอบการแจ้งย้ายเข้าในส่วนของสำนักงานเขตดินแดงพบว่ามีการย้ายเข้าบ้านที่มีจำนวนมากผิดปกติโดยเฉพาะมีการย้ายเข้ามากกว่า16คนต่อ1หลังคาเรือนซึ่งจากรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่เขตดินแดงย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569พบว่ามีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับกรณีต้องสงสัยดังกล่าวถึง 3,228 รายซึ่งจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนสระสระ
1: เอพี่พศครับทำไมสระน้ำเขียนสอเสือรอเรือสระอะล่ะครับทำไมไม่เขียนสอเสือสระอะ
2: คำว่าสระเขียนสอเสือรอเรือสระอะถูกต้องแล้วเวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงรอเรืออ่านว่าสระหมายถึงสระน้ำแต่ถ้าออกเสียงแบบอักษรนำเป็นสระจะหมายถึงตัวอักษรที่ประกอบพยัญชนะในภาษาไทยทำให้เกิดเสียงไงจ๊ะทั้งสองคำนี้เป็นคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันจ้า
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับคำว่าสระอ่านได้สองแบบคืออ่านว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำหรือสระว่ายน้ำ
3: แต่ถ้าอ่านว่าสระหมายถึงตัวประกอบพยัญชนะที่ทำให้เกิดเสียงใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้ารีบไปเปลี่ยนชุดแล้วไปว่ายน้ำกันเถอะ
4: ครับ
5: อย่าลืมนะครับเราคน

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สมาร์ทซิตี้ที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายรำรงศักดิ์แก้วดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนครั้งที่2/2569ภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทด้านที่อยู่อาศัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้พุทธศักราช2569-2573โดยมีพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมร่วมพิจารณาแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดสตูลรวมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนจังหวัดสตูลระยะ4ปีพุทธศักราช2570-2574นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดพื้นที่นำร่องโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่อำเภอละงูและอำเภอทุ่งว่าพร้อมติดตามผลการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยของจังหวัดสตูลในช่วงปีงบประมาณพุทธศักราช2565-2569เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างเป็นระบบครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้จังหวัดสตูลมุ่งบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนอันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดสตูลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0616162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะ5777 814ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเล็กเล่นหวยด้วยหรอเฮ้ จะได้กระถูกแล้วเนี่ยเลี้ยงข้าวเราด้วยนะ
0: ไม่ใช่แล้วไม่ได้เล่นหวยนะขวัญ
2: อะไรกันจ้าสองคนนี้เล่นหวยกันหรอหวยใต้ดินหรือเปล่า
1: ขวัญเปล่านะคะ
0: ก็ขวัญนะสิคะเขาคิดว่าเล็กอะเล่นหวยแต่ที่จริงแล้วอะค่ะเล็กกำลังคุยกับพนักงานโรงแรมที่เราจะไปจัดงานอยู่ค่ะเขาจะเตรียมที่จอดรถไว้ให้เราเป็นพิเศษค่ะ
1: อ้าวหรออ
2: ๋อพี่ก็นึกว่าเล่นหวยกันพูดถึงคำว่าหวยน้องขวัญกับน้องเล็กรู้ไหมจ้าว่าคำว่าหวยมีที่มาที่ไปยังไงพี่ไปศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานมาจ้ะว่าคำว่าหวยเป็นการพนันอย่างหนึ่งมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกว่าฮวยเหวฮวยแปลว่าดอกไม้เหวแปลว่ารวมพบกันที่เรียกเช่นนี้เพราะแต่เดิมวิธีพนันใช้เขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นเขียนชื่อคนโบราณโดยทำเป็นป้ายเล็กๆจำนวน34ป้ายเขียนป้ายละชื่อเช่น3หวยงวยโป๊เจียมกวยหะตังแม่งจูและอีกมากมายหลายชื่อแล้วเจ้ามือก็จะเลือกป้ายชื่อ1ใส่กระบอกไม้ปิดปากกระบอกแขวนไว้กับหลังคาโรงหวยผู้แทงที่ทายถูกว่าเป็นชื่อผู้ใดจะได้รับเงินรางวัลคนไทยจะนำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับโดยใช้ตัวอักษรไทยนำชื่อจีนเช่นก3หวยของวยโป๊คอหะตังจะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดเมื่อถูกยกเลิกไปรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งชาวบ้านมักเรียกว่าหวยรัฐบาลแต่ด้วยเหตุที่สลากกินแบ่งมีราคาแพงอีกทั้งผู้ซื้อไม่สามารถเลือกตัวเลขได้ตามต้องการจึงได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารับเป็นเจ้ามือแทงหวยซะเองโดยอิงผลการออกสลากของรัฐเรียกกันว่าหวยใต้ดินเนื่องจากเป็นหวยที่แอบซื้อขายกันโดยไม่เปิดเผยเพราะผิดกฎหมาย
1: คำว่าหวยมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกกันว่าหวยเหวนั่นเอง
0: และคนไทยก็ได้นำการเล่นหวยของจีนมาปรับใช้จะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปและในปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งที่เรียกว่าหวยรัฐบาลค่ะ
2: แม้เก่งกันทั้งสองคนเลยนะจ๊ะถ้าจะเล่นหวยก็ไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ว่าอย่าเล่นหวยใต้ดินก็แล้วกันเพราะว่ามันผิดกฎหมาย
0: ค่ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: น้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรน่าห่วงลุยโดนล่าต้นตอมลพิษเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำค้นหาแหล่งกำหนดมลพิษและบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศร่วมผลตรวจคุณภาพน้ำจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำโดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับพร้อมนักบินโดรนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและบริการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรเทศบาลเมืองพิจิตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาวจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนงานชิ้นโบแดง
10: นี่นี่สุสวัสดิ์วันเนี้ยฉันมีงานชิ้นโบแดงนะ
9: เอ๊ะแปลกเธอทำอะไรล่ะ
10: ฉันได้โบแดงมาชิ้นหนึ่งเห็นไหมโบใหญ่ทีเดียว
9: นี่เหรองานชิ้นโบแดงของเธอ
10: ใช่โบแดงแจ๋เลย
9: ก็แค่เก็บของตกมาได้ไม่ใช่งานชิ้นโบแดงหรอก
10: แล้วงานชิ้นโบแดงต้องทำยังไงล่ะ
9: งานชิ้นโบแดงเป็นการทำงานที่ดีที่ได้รับการยกย่องถ้าเธอปราบหนูในบ้านได้สำเร็จฉันก็ว่าเป็นงานชิ้นโบแดงของเธอได้นะ
10: แสดงว่าฉันเข้าใจผิดนะสิฉันคิดว่าถ้าได้โบแดงก็เป็นงานชิ้นโบแดง
9: เธอต้องทำงานที่ได้รับการยกย่องงานนั้นถึงจะเป็นงานชิ้นโบแดง
10: ใจนะที่ทำให้ฉันเข้าใจถูกต้องรับรองฉันจะปราบหนูให้หมดบ้านเชียว
9: งานชิ้นโบแดงหมายถึงงานที่ดีเลิศงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
11: และพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอครม.สัญจรสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงควบคู่ดูแลวิถีชุมชนขณะเดียวกันเร่งทยอยปิดท่าข้ามผิดกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีแนวชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียประมาณ185กิโลเมตรเป็นทางน้ำ105กิโลเมตรและมีท่าข้ามจำนวนมากโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบการลักลอบกระทำผิดกฎหมายจึงมีแผนทยอยปิดท่าข้ามที่ผิดกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการคำนึงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนสำหรับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอความต้องการก่อสร้างรั้วชายแดนต่อที่ประชุมครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดประชุมที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้โดยขณะนี้ได้รับอนุมัติการก่อสร้างรั้วแล้ว12กิโลเมตรงบประมาณ90ล้านบาทดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งเป็นลำดับแรกโดยรั้วชายแดนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ลดภาระด้านกำลังพลและค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวนทางน้ำซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเสริมความมั่นคงและการสกัดกั้นการกระทำผิดตามแนวชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำในพื้นที่อำเภอตากใบหากพบเห็นบุคคลหรือพฤติกรรมต้องสงสัยขอให้แจ้งฝ่ายปกครองตำรวจหรือทหารในพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาและป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำท้องที่ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจะดำเนินการควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำและการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนไทยและมาเลเซียเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติควบคู่กับการป้องกันและสกัดกั้นผู้ก่อเหตุรุนแรง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะได้ค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวหนูจะลองหาคนให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญจ๊ะ
1: ว่าไงคะพี่หนู
0: พี่ถามอะไรหน่อยสิพอดีบริษัทเพื่อนคุณแม่พี่เขากำลังรับสมัครพนักงานตำแหน่งเลขานุการคนที่น้องขวัญรู้จักมีใครทำงานด้านนี้บ้างไหมถ้าสนใจก็ไปสมัครได้นะจ๊ะ
1: แล้วตำแหน่งเลขานุการกับเลขาธิการเนี่ยมันคล้ายกันหรือเปล่าคะ
0: ไม่เลยจ้ะเลขาธิการเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเลขานุการมีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารและการดำเนินงานต่างๆเช่นเขียนจดหมายการติดต่องานการจัดระเบียบเอกสารการจัดการประชุมการบันทึกรายงานการประชุมและงานอื่นๆที่หัวหน้างานสั่งเป็นตำแหน่งในหน่วยงานหรือคณะกรรมการส่วนเลขาธิการที่ขวัญพูดถึงนี้เป็นตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานราชการไม่ใช่ผู้ที่ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหมือนอย่างตำแหน่งเลขานุการแต่เป็นหัวหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการดำเนินงานของหน่วยงานการประชุมและการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นเป็นต้นและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ได้ให้คำจำกัดความคำว่าเลขานุการไว้ว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งส่วนคำว่าเลขาธิการให้คำจำกัดความว่าผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงตำแหน่งหนึ่งเช่นเลขาธิการสหประชาชาติเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเลขาธิการรัฐสภา
1: พี่หนูอธิบายให้ขวัญเข้าใจเรื่องตำแหน่งเลขานุการและเลขาธิการได้ชัดเจนมากๆเลยล่ะค่ะ
0: ก็มีของดีอย่างพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี่ยังไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้อะไรดีๆมากมายเลย
1: ขวัญเห็นด้วยค่ะเพราะขวัญเองก็ค้นคว้าข้อมูลจากพจนานุกรมราชบัณฑิตมามากมายด้วยเหมือนกันถ้ายังไงเรื่องตำแหน่งเลขานุการขวัญจะลองถามให้ดูนะคะเผื่อว่ามีใครจะสนใจนะคะ
0: ดีจ้ะยังไงพี่ฝากน้องขวัญด้วยนะ
1: ค่ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลตำแหน่งประจำเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองได้เข้าพบพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสน.ห้วยขวางและพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางกรณีมีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรศัพท์เข้ามาที่โรงแรมแห่งหนึ่งขณะเข้าตรวจค้นได้คุยกับมท.2มีการเปิดโฟนและอัดเสียงไว้ว่ามีการจ่ายสวยให้ผู้มีอำนาจและมีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเป็นช่วงระหว่างปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางปูพรมทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทาและนอมินีการลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการโรงแรมนอมินีในพื้นที่ห้วยขวางระหว่างการลงพื้นที่ได้พูดคุยกับนายโป๊ะอ้างตัวเป็นคนดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางเพื่อขอเคลียร์จึงส่งรองอธิบดีกรมการปกครองเข้าแจ้งความเมื่อวันนี้พร้อมพยานหลักฐานที่เป็นคลิปการสนทนาซึ่งมีรายละเอียดเรื่องวิธีการดูแลว่าจ่ายเป็นรายเดือนหรือเฉพาะรอบที่มีปัญหาสำหรับการลงพื้นที่ทั้งกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่เข้ามาร่วมตรวจสอบตนจึงเปิดเสียงโทรศัพท์ให้ทุกหน่วยงานฟังในเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวกับหน่วยงานใดบ้างและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนอย่างไรเบื้องต้นการสอบสวนโรงแรมดังกล่าวพบว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แรงงานต่างด้าวก็ไม่แจ้งกับกระทรวงแรงงานและเชื่อว่าถนนทั้งเส้นของห้วยขวางน่าจะมีปัญหาทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงส.ส.ของพรรคประชาชนจึงตรวจสอบเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ประกอบการคนไทยที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนผลประโยชน์ที่ควรเป็นของคนไทยรวมถึงการครอบครองที่ดินด้วยจบข่าวเยาวลักษณ์แสงคำศูนย์ข่าวอมชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นคำที่ใช้
10: บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบรรลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ใสใช้บันนอ
11: พี่เก่งร้องเพลงหรือท่องอะไรนะ
10: ท่องกลอนจ้ะคุณครูของพี่สอนให้พวกเราช่วยกันแต่งกลอนนี้แล้วท่องจะได้จำคำที่มีบันว่ามีใช้อยู่5คำ
11: พี่เก่งท่องอีกทีสิก้อยชอบและขอท่องตามนะจ๊ะ
10: บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบรรลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ใสใช้บันนอ
11: สงสัยจังทำไมต้องลงท้ายว่าใช้บันนอ
10: ก็คำว่าบันที่เขียนบอใบไม้ไม่หันอากาศนอหนูที่มีใช้อยู่ตอนนี้มีเพียง5คำเท่านั้นคำที่ออกเสียงบันอื่นๆนอกเหนือจาก5คำนี้เขียนอีกแบบนึงวันหลังพี่จะเล่าให้ฟังวันนี้ท่องกลอนนี้ให้ได้ซะก่อน
12: บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบรรลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ไซใช้บันนอ
13: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลเมืองตากใบติวเข้มเยาวชนจิตอาสาฝึกทักษะกู้ชีพกู้ภัยรับมือภัยพิบัติด้านสอบตหนุนการดำเนินงานเพื่อให้เด็กมีความรู้เอาตัวรอดเทศบาลเมืองตากใบจัดโครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบโดยมีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานในครั้งนี้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองตากใบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบในอำเภอตากใบและทีมวิทยากรจากกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิทานน้ำใจสุไหงโกลกและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆเป็นการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้มีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นกรณีเกิดเหตุอย่างไรก็ตามเมืองตากใบเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนารากับแม่น้ำสุไหงโกลกและยังมีคลองตากใบซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงประสบเหตุอุทกภัยเป็นประจำสำหรับโครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่จำเป็นในการเอาตัวรอดการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยกิจกรรมภายในงานเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองทั้งการผูกเงื่อนเชือกกู้ภัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเทคนิคตะโกนโยนยื่นสำหรับการช่วยคนตกน้ำเพื่อนำไปปรับใช้ดูแลความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนตากใบต่อไป
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก องทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนพระภิกษุรับมรดกได้หรือไม่
15: นมัสการครับหลวงพี่มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
16: เจริญพรโยมผู้ใหญ่
15: ครับผม
16: อาตมามีเรื่องพ่อมาปรึกษาหน่อย
15: ครับ
16: ควรจะทำยังไงดี
15: ครับหลวงพี่เรื่องมันเป็นยังไงครับ
16: โยมพ่ออาตมาจะทำพินัยกรรมยกมรดกให้อาตมา
15: ครับผม
16: แบบนี้อาตมาสามารถรับมรดกที่โยมพ่อจะยกให้อาตมาได้ไหมโยมผู้ใหญ
15: ่ครับ
16: หรืออาตมาควรทำยังไง
15: นั่นสิหลวงพี่คงรับได้มั้งครับเอ๊ะหรือว่ารับไม่ได้โอ้ยไม่รู้เหมือนกันครับหลวงพี
17: ่ถ้าพูดถึงตามกฎหมายแล้วการรับมรดกของพระถือว่าไม่ควรรับนะคะมันไม่เหมาะสมเป็นพระไม่ควรมายุ่งเรื่องของทางโลกเนื่องจากไม่ได้เป็นคารวาสแต่ถ้าหลวงพี่มีความจำเป็นต้องรับมรดกจริงๆหลวงพี่ต้องสึกออกมาเป็นคารวาสก่อนถึงจะรับมรดกได้ค่ะ
16: เข้าใจแล้วโยมเดี๋ยวอาตมาจะได้ไปบอกโยมพ่อให้ยกให้น้องสาวอาตมาให้หมดเลยไว้ดูแลคนในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขด้วย
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายๆของวันพุธนะครับที่26สิงหาคม2569อยู่กับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทองกรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นตรงนี้นะครับโดยทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ตอนนี้ก็จะมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.parkeyfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ฟังผ่านจอมสุรางโคราช .com ได้อีก1ช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับทางหมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็มีท่านผู้ฟังนะครับโทรมาแจ้งว่าทางจอมสุรางเรดิโอนะครับเสียงออกอากาศเหมือนจะมีเสียงเพลงแทรกนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็แจ้งทางอาจารย์สุเทพไปแล้วนะครับท่านผู้ในการสถานีนะครับเดี๋ยวน่าจะได้แก้ไขในอีกสักครู่นะครับก็ต้องขออภัยในความขัดข้องด้วยนะครับแต่ก็ยังสามารถฟังสาระได้อยู่เพราะว่ามีทั้งเสียงรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็มีเสียงเพลงประกอบด้วยนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์น่าจะแก้ไขในอีกสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Update ก็จะมีข่าวสารนะครับงานประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการประชุมนะครับเมื่อวานนี้เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์นะครับหรือว่า Universal Design นะครับโดยจะมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดนำร่องด้วยในการดำเนินการโครงการนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าการเดินเข้าไปในเขาวงกตที่แบบกำแพงมันเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาแถมรอบตัวยังมืดสนิทเนี่ยมันจะเป็นยังไง
2: โอ้แค่คิดก็
1: ใช่ไหมก้าวพลาดนิดเดียวคือ
2: ล้มแน่นอนค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับอาจจะหมายถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือแบบสะดุดล้มจนบาดเจ็บได้เลยนี่แหละครับคือชีวิตประจำวันของคนตาบอดอย่างพวกเราเวลาที่ต้องเดินทางในพื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืด ที่เราออกอากาศกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประไทย FM 104.50 MHz อำเภอประไทยแล้วก็
2: มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็อีกที่หนึ่งคือสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: ครอบคลุมเลย
1: ครับผมเราเจอกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกข่าวใหญ่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคนพิการกันแบบลึกๆเลย
2: ใช่ค่ะคือเรื่องพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่เราเจอกันแบบทุกวันอยู่แล้วเนอะแต่ว่าการประชุมเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่บ้านราชวิถีนะคะ
1: ที่เพิ่งผ่านมานี้เอง
2: ใช่ค่ะมีทิศทางที่น่าสนใจมากเลยนะคือเป็นการหารือกันระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกค่ะกับทางมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลแล้วก็ยังมีคณะทูตอารยสถาปัตย์ถึง30คนมาร่วมด้วยคือรอบนี้เขาไม่ได้แค่มานั่งฟังปัญหาเฉยๆนะคะแต่มีการเคาะแนวทางปฏิบัติออกมาแบบ3ประเด็นหลักเน้นๆเลย
1: โหฟังดูเอาจริงเอาจังมากแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะต่างจากเดิมยังไงครับคืออย่างประเด็นแรกที่เห็นว่ามีการผลักดันเรื่อง Universal Design ใน3จังหวัดต้นแบบซึ่งมีโคราชของเราเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตด้วยเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: คือคําว่าต้นแบบในที่นี้มันคือยังไงครับ
2: คือต้องอธิบายกลไกก่อนว่าตัว Universal Design เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาทางลาดหรือแบบBraille Blockไปแปะเพิ่มทีหลังเพื่อให้คนพิการใช้งานได้นะคะ
1: ไม่ใช่แค่ทำพอเป็นพิธี
2: ถูกต้องค่ะมันคือปรัชญาการออกแบบตั้งแต่ต้นทางเลยให้ทุกคนน่ะใช้งานร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมทีเนี้ยความหมายของการเป็นจังหวัดต้นแบบก็คือการสร้างระบบที่มันแบบเชื่อมต่อกัน
1: อ๋อ
2: ไม่ใช่ว่าออกจากบ้านมีทางเดินที่ปลอดภัยแต่พอไปถึงป้ายวัดเมย์ปรากฏว่าอ้าวฟุตบาทพัง
1: ขาดตอนซะงั้น
2: ใช่ค่ะมันก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่2ของการประชุมก็คือการเข้าไปจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเลยเพื่อกำหนดมาตรฐานให้พวกแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สาธารณะแล้วก็อาคารต่างๆให้มันถูกพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
1: เอาตรงๆนะครับพอพูดถึงการร่วมมือกับท้องถิ่นเนี่ยเราเคยได้ยินนโยบายทำนองนี้มาเยอะมากเลยนะมันจะมีเครื่องมืออะไรใหม่ไหมครับที่จะมาบังคับใช้ได้จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่แบบเป็นกระดาษแผ่นหนึ่ง
2: นี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญในประเด็นที่3เลยคือเขากำลังเตรียมจัดทำแอปพลิเคชันแผนที่ดิจิตอลยูนิเวอร์แซลดีไซน์แล้วก็แอปสำหรับตรวจมาตรฐานอารยสถาปัตย์โดยเฉพาะด้วยนะคะ
1: โอ้โหเป็นแอปเลยเหรอครับ
2: ใช่ลองนึกภาพว่ามันทำงานเหมือนไม้เท้าขาวดิจิตอลค่ะที่ใช้ฐานข้อมูลช่วยสแกนพื้นที่ล่วงหน้าให้เรารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าตรงไหนมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือตรงไหนแบบเป็นจุดบอด
1: โอ้อันนี้ดีมากเลยนะ
2: ใช่ค่ะนอกจากนี้เขายังเร่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อผลักดันร่างพรบ. Universal Design เพื่อจะเสนอเข้าครม.ด้วยให้มันมีกฎหมายบังคับใช้แบบมีบทลงโทษที่ชัดเจนขึ้นค่ะ
1: คือถ้าแอปนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็มีกฎหมายมารองรับเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนวิถีการเดินทางของคนตาบอดอย่างพวกเราไปเลยนะครับแต่ว่าถึงเราจะมีแอปแผนที่ที่มันอัปเดตแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังต้องรับมือกับตัวแปรทางธรรมชาติอยู่ดี
2: สภาพอากาศใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือวันไหนที่ฝนตกหนักเนี่ยเสียงฝนมันจะกลบเสียงรถหรือเสียงสิ่งแวดล้อมที่เราใช้เป็นเบาะแสในการนำทางไปหมดเลย พูดถึงเรื่องนี้สภาพอากาศของวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: สำหรับวันนี้เลยนะคะตัวการหลักคือพายุโซนร้อนนาราค่ะ
1: นารา
2: ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนไปแล้วถึงพายุลูกนี้จะไม่ได้เข้าไทยโดยตรงนะแต่มันทำงานเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์อะค่ะ
1: อ๋อไปดึงลมมาแล้วครับ
2: ใช่ไปดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยให้มันมีกำลังแรงขึ้นกลไกนี้แหละที่ทำให้บ้านเรายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: แล้วผลกระทบจากกลไกนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะโคราชบ้านเราเนี่ยจะหนักแค่ไหนครับ
2: สำหรับภาคอีสานวันนี้นะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: 40%
2: ใช่ค่ะเจาะจงลงมาที่โคราชของเราเลยนะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะคือกลางวันอาจจะร้อนอ้าวหน่อยแต่ก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนช่วงบ่ายหรือค่ำนะคะ
1: โคราชฝน 40% อุณหภูมิ 25-32 องศาเซลเซียสแล้วภาพรวมของภาคอื่นๆล่ะครับเผื่อมีคุณผู้ฟังต้องเดินทางข้ามจังหวัด
2: ถ้าขึ้นไปทางเหนือกับภาคตะวันออกเนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะเพราะมีฝนถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลย
1: โอ้เยอะกว่าบ้านเราอีก
2: ใช่ค่ะส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนร้อยละ40ค่ะขณะที่ภาคใต้มีฝนร้อยละ30-40ที่ต้องย้ำเตือนเลยคือทะเลอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเลย
1: หูยสูงมาก
2: บริเวณที่มีฝนคลื่นอาจสูงทะลุ3เมตรด้วยเรือเล็กนี่ควรงดออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดเลยค่ะช่วงนี
1: ้ข้อมูลครบถ้วนมากเลยครับวันนี้เราได้เห็นกลไกทั้งทิศทางการสร้างพื้นที่สาธารณะแล้วก็ปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่ส่งผลกับชีวิตประจำวันของคนพิการอย่างพวกเราจริงๆ
2: ใช่ค่ะก่อนจะลากันไปเนี่ยอยากทิ้งท้ายให้ลองขยายจินตนาการกันดูนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าหากแอปพลิเคชันแผนที่ดิจิตอลที่เราคุยกันตอนแรกมันเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยไม่ให้คนตาบอดเดินชนเสานะคะ
1: แล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรอีกครับ
2: มันอาจจะกำลังเปลี่ยนภาพจำที่สังคมมีต่อคนพิการไปเลยจากที่เคยมองว่าแบบต้องรอรับความช่วยเหลือกลายเป็นนักสำรวจที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างอิสระอะค่ะคุณคิดว่ามิติทางสังคมเราเนี่ยพร้อมสำหรับการปรับตัวครั้งใหญ่นี้หรือยังคะ
1: เป็นประเด็นที่ชวนให้ตั้งคำถามกับความพร้อมของสังคมจริงๆครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิหรือข่าวสารเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044 353 452หรือ

0: นนทวัฒน์ต่อได้เลย
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องยิ่งอยากจนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโดยในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2566สำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟประเทศไทยได้ร่วมกันแถลงผลการสำรวจความพิการปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นการสำรวจระดับประเทศจัดทำทุก5ปีโดยการสำรวจครั้งล่าสุดในปี2565เป็นครั้งที่5เก็บข้อมูลจาก 88,273 ครัวเรือนทั่วประเทศระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2565โดยนางปิยนุชวุฒิสอนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าผลการสำรวจครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดทำนโยบายหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาการทำงานการบริการด้านสาธารณสุขการขึ้นทะเบียนคนพิการการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและสวัสดิการอื่นๆจากภาครัฐทั้งนี้ในปี2565ประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ 4.19 ล้านคนหรือร้อยละ6ของประชากรทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการสำรวจในปี2560หรือ5ปีที่แล้วซึ่งมีจำนวนคนพิการ 3.69 ล้านคนหรือร้อยละ 5.5 ของจำนวนประชากรทั่วประเทศโดยคนพิการตามคำนิยามของการสำรวจประกอบด้วย3กลุ่มใหญ่คือ 1. ผู้พิการอันเนื่องจากความลำบากหรือปัญหาสุขภาพเท่านั้นมีจำนวน 1.37 ล้านคนหรืออยู่ที่ร้อยละ2 2. ผู้พิการอันเนื่องจากมีลักษณะความบกพร่องเท่านั้นจำนวน 900,000 คนหรือร้อยละ 1.3 3. ผู้พิการที่มีทั้ง2ลักษณะก็คือความลำบากหรือปัญหาสุขภาพและลักษณะความบกพร่องมี 1.91 ล้านคนหรือร้อยละ 2.7 เมื่อพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนพบว่ายิ่งครัวเรือนยากจนก็ยิ่งมีคนพิการมากขึ้นโดยในปี2565ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมากมีผู้พิการสูงที่สุดคือร้อยละ 10.6 ขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะร่ำรวยมากมีผู้พิการน้อยที่สุดที่ร้อยละ 3.1แสดงให้เห็นว่าความเป็นอยู่ความสามารถในการเข้าถึงบริการเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อความพิการและเมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงพื้นที่พบว่าในปี2565ประเทศไทยมีผู้พิการเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ทุกภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้พิการสูงเท่ากันที่ร้อยละ 7.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7และร้อยละ 6.5 ตามลำดับส่วนผลการสำรวจด้านการศึกษาพบว่าผู้พิการมีแนวโน้มได้รับการศึกษาครอบคลุมมากขึ้นและจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยผู้พิการอายุ5ปีขึ้นไปได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.2 ในปี2560เป็นร้อยละ 85.9 ในปี2565อย่างไรก็ตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้พิการอยู่ที่ระดับจบประถมศึกษาเท่านั้นโดยมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งส่วนเหตุผลที่เลิกเรียนมาจากป่วยและพิการจนเรียนไม่ได้ไม่สนใจและไม่เห็นประโยชน์ที่จะเรียนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังทำให้การทำงานของผู้พิการอายุ15ปีขึ้นไปมีแนวโน้มลดลงเหลือ 121.2 จาก 123.9 ในการสำรวจปี2560โดยในจำนวนผู้พิการที่มีงานทำพบว่าเกือบครึ่งหรือ149.2ทำงานในภาคการเกษตรกรรมรองลงมาเป็นภาคบริการและการค้ารายงานเพิ่มเติมว่าผลสำรวจในหัวข้อการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐยังพบว่าจำนวนผู้พิการที่เข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐมีอัตราสูง199.1ในปี2565เทียบกับ 198.5 ในปี2560อย่างไรก็ตามในส่วนของการขึ้นทะเบียนคนพิการนั้นพบว่ามีผู้พิการ 142.6 เท่านั้นที่ได้ขึ้นทะเบียน

0: พิการที่เหลือ157.4ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการโดยสาเหตุหลากหลายได้แก่ไม่ต้องการขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะคนชราซึ่งคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนพิการมีความพิการที่ไม่อยู่ในระดับที่ขึ้นทะเบียนได้เข้าไม่ถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการสำนักงานสถิติแห่งชาติและยูเนเซฟยังได้ร่วมกันเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อช่วยให้ผู้พิการดำรงชีวิตได้อย่างอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างยั่งยืนได้แก่ 1. การส่งเสริมผู้พิการให้มีการศึกษาสูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพมีหลักประกันทางสังคมรวมทั้งต้องส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพทำให้พึ่งพาตัวเองได้2. การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการทำงานเพื่อให้โอกาสในการประกอบอาชีพโดยขอความร่วมมือหรือสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนให้จ้างงานผู้พิการมากขึ้น 3. การอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงบริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการผู้พิการถึงบ้านหรือชุมชนเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่อง 4. การสนับสนุนอุปกรณ์อวัยวะเทียมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่นเครื่องช่วยฟังไม้เท้าแว่นตาที่ตัดพิเศษรถนั่งคนพิการและไม้เท้า3ขารวมทั้งควรเพิ่มสวัสดิการด้านอื่นๆ 5. การสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและช่วยให้รู้เท่าทันกลโกงไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ thairat.co.th
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
6: ส่ง

15 นาฬิกาครับอีก40 นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ทั้ง3สถานีครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายด้วยครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio แล้วก็ฟังผ่านจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็โทรแจ้งได้0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้เราก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับกับข่าวแรกก็คือวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับขอเชิญสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่สนใจนะครับเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดนะครับโดยจะจัดขึ้นที่ชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่ห้องประชุมนะครับก็เป็นน้องๆที่จะมานำนวัตกรรมนะครับที่เป็นลักษณะของบัตรทาบลงคะแนนต้นแบบนะครับมาให้เราได้ทดสอบกันในวันนั้นนะครับโดยเป็นนักน้องๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพื่อนำบัตรทาบนี้นะครับไปเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานแล้วก็รักษาเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนไว้ได้อย่างแท้จริงนะครับก็สำหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับทางผู้จัดก็จะมีค่าพาหนะให้ทุกท่านด้วยรับจำนวนเพียง20ท่านเท่านั้นนะครับ20ท่านเท่านั้นเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:40 นตามกำหนดการที่ทางโครงการได้แจ้งมานะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้ให้การอนุเคราะห์สถานที่แล้วก็ประกาศหากลุ่มเป้าหมายนะครับที่สนใจตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ลงชื่อมาแล้วนะครับก็หลายท่านแล้วนะครับท่านใดอยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเรานะครับเป็นจุดเล็กๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านของการเลือกตั้งนะครับของเราทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นนะครับคนตาบอดเราก็ช่วงหลังก็จะได้มีโอกาสเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับมีโอกาสเข้าไปจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะมากขึ้นเนื่องด้วยก็เริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราได้มากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นการต่อยอดนะครับตัวบัตรทาบเดิมที่ก็เริ่มมีมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมา 2-3 ครั้งที่ผ่านมาที่เป็นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติเองการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเองที่ก็ในแต่ละคูหาในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับก็จะมีตัวบัตรทาบตรงนี้ให้บริการน้องๆเขาก็น่าจะนำตัวต้นแบบตัวนั้นที่ทางอต.ใช้นะครับมาพัฒนาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องมาคอยลุ้นกันมาคอยจับกันนะครับมาคอยเรียกว่าแสดงเรียกว่าข้อเสนอนะครับว่าพอใช้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนอยากให้เอาออกอะไรแบบนี้นะครับจะได้มีการฟีดแบ็กข้อเสนอให้กับตัวน้องๆจะได้นำไปพัฒนาต่อไปนะครับท่านใดสนใจนะครับลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้นนะครับโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044
353452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399โทรมาแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าก็จะมีแบบฟอร์มที่ให้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเท่านั้นได้มีการกรอกนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะสอบถามแล้วก็กรอกให้เพราะเนื่องจากเป็นแบบฟอร์มของทางโครงการนะครับทางสมาคมเข้าไปดูหรือแก้ไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยกรอกให้ตรงนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับสมาชิกเราได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันเยอะๆนะครับรับจำนวน20ท่านจัดที่ชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกับโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดครับ

เพลงเพราะๆเป็นความสุขให้กับท่านฟังทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับก็ยังมีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับย้ำข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาจากทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะได้มีการจัดโครงการการเสริมพลังคนตาบอดในการของการใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนนะครับเป็นโครงการที่จัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราก็คือภายใน4จังหวัดนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษตามการแบ่งภาคของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งสาขาอีสานล่างก็จะมีอยู่4จังหวัดตรงนี้นะครับโดยโครงการนี้นะครับรับจำนวน11ท่านโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจนะครับและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนตาบอดในการเข้าถึงการเข้าใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิบริการนะครับและโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนะครับโครงการนี้รับจำนวน11ท่านจัดที่โรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์นะครับในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมนะครับ6ถึง8กันยายน2569วันอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับ3วัน2คืนแล้วก็พิเศษโครงการนี้นะครับทางจังหวัดนครราชสีมาได้โควต้ามา11ท่านและทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีการจัดรถรับส่งนะครับให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทุกท่านที่ไปเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับทั้ง11ท่านนี้นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมนะครับโครงการนี้ได้ใครสนใจครับรีบโทรมาลงชื่อไว้เลยนะครับตอนนี้ก็ลงชื่อหลายท่านแล้วก็น่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับสำหรับโครงการนี้จัดขึ้น6ถึง8นะครับกันยายน2519วันจันทร์วันเสาร์ขออภัยวันอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับที่โรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์นะครับสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ได้ด้วยตัวเองนะครับที่เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เลื่อนหาโพสต์อันนี้นะครับโพสต์ที่เป็นโครงการที่โรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะมีตัวลิงก์ Google Form นะครับสำหรับกรอกลงทะเบียนท่านสามารถกรอกได้ด้วยตัวเองเลยหรือว่าท่านใดไม่สะดวกกรอกด้วยตัวเองก็โทรมาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้โทรมาได้ที่044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399โทรได้ในวันและเวลาทำการเท่านั้นนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับนี่ก็คือข่าวฝากประกาศค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะครับของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับท่านที่รับฟังรายการเราอยู่ณตอนนี้ครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับให้สามารถจัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับจัดกิจกรรมจัดสวัสดิการจัดบริการให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเรากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้ครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราตั้งอยู่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเข้ามาถนนเส้นข้างรถตัดหัวทะเลประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าส
ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็อยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับก็สามารถโทรขอไปขอสามารถเลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยนะครับปากซอยจะเป็นร้านพระสังน้อยคาแคร์นะครับเข้ามาในซอยเล็กๆประมาณสักไม่เกิน300เมตรสังคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือนะครับจะมาบริจาคเป็นเงินหรือบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้นำไว้ให้บริการกับสมาชิกที่มารับบริการอาจจะมาขอพักที่สมาคมนะครับในกรณีที่มาทำธุระในเมืองและตอนเย็นไม่มีรถกลับอะไรแบบนี้ก็สมาชิกก็จะมาขอพักนะครับแล้วเราก็จะมีการให้บริการด้านของบางทีไม่มีแชมพูสระผมไม่มีสบู่แล้วก็นำสิ่งที่ท่านบริจาคให้บริการกับสมาชิกที่มารับบริการตรงนี้นะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกมาเดินทางมาบริจาคที่สำนักงานก็สามารถโอนเงินบริจาคได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับเข้ามาแล้วก็ไปดูที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าไปดูที่หน้าปกเพจก็ได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของทางสมาคม www.nmab.or.thแล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452 0816162399นะครับ0816162399รายการแสงสว่างในความมืดและสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราประจำวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ประจำปี2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปลัดจังหวัดผู้ตรวจราชการกรมการปกครองตลอดจนนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการจัดประชุมซึ่งมีการต่อยอดการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้หลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลมุ่งถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างในอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในลักษณะทีมอำเภอภายใต้หลักคิดร่วมกันวางแผนพร้อมกันและทำไปด้วยกันการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่นายอำเภอ196คนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร306คนจาก17จังหวัดภาคเหนือพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปลัดจังหวัดและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับนโยบายระดมความคิดและกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมภัยคุกคามด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการบริหารจัดการจึงไม่สามารถต่างหน่วยต่างปฏิบัติหรือรอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าแก้ไขแต่ต้องปรับไปสู่การบริหารความมั่นคงเชิงรุกด้วยการบูรณาการข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์สถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและระดมสรรพกำลังทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อป้องกันระงับและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลกำหนดภารกิจด้านความมั่นคง9ประการสำคัญได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงยาเสพติดโดยกระทรวงมหาดไทยมุ่งขยายผลลงสู่ระดับอำเภอซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนผลิต
10: ดาวแต้มเธอทำอะไรนะ
11: กำลังดูพี่เก่งเปลี่ยนหลอดไฟหลอดเก่ามันขาด
10: อ๋อไฟมันดับก็หลอดขาดหรอกเหรอนึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ตัดไฟซะอีก
11: การไฟฟ้าฝ่ายผิดเขาต้องทำไฟฟ้าให้คนใช้จะไปตัดไฟได้ยังไงกัน
12: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกเสียงให้ถูกหน่อยนะก้าวแต้มไปเรียกเขาว่าฝ่ายผิดเดี๋ยวเขาจะฟ้องศาลว่าเธอดูถูกเขานะ
11: ฮ่าเรียกให้ถูกก็ได้อ้าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพอใจหรือยังอะจ๊ะ
12: คำว่าผลิตออกเสียงเป็นสองพยางค์ว่าผลิตแปลว่าทำให้เกิดมีขึ้นเช่นผลิตอาหารผลิตรถยนต์ผลิตบัณฑิตผลิตครู
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: Pop culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เคยสังเกตกันไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เวลากับการดูการไถฟังคลิปสั้นเนี่ยบนมือถือนานแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยครับเจ้าตัวช็อตฟอร์มวิดีโอหรือว่าสื่อสั้นเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับแต่เป็นเรื่องในอดีตที่เราคุ้นเคยกับสื่อลักษณะนี้เนี่ยมานานแล้วครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปสำรวจวิวัฒนาการของคลิปสั้นจนมาถึงแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมของเราในทุกวันนี้ไปพร้อมทั้งชี้ให้เห็นทั้งข้อดีและข้อควรระวังวันนี้ครับเราจะมาในเรื่องของคิดสั้นคลิปสั้นเทรนด์สื่อทันใจในโลกที่หมุนไวจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของวงการคลิปสั้นนะครับก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นของวงการภาพยนตร์นั่นแหละครับเพราะว่าภาพยนตร์ในยุคก่อนๆเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ยาวเป็นชั่วโมงแบบที่อยู่ในปัจจุบันครับคลิปสั้นในยุคแรกเริ่มของภาพยนตร์นะครับก็เริ่มจากเป็นวิดีโอเป็นหนังของพี่น้องลูมิเอร์ครับโดยมีความยาวประมาณ1นาทีเท่านั้นเองเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนั้นครับก็เป็นเพียงแค่การฉายภาพรถไฟที่กำลังวิ่งเข้าสู่สถานีอย่างเรียบง่ายแต่ในยุคนั้นครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นเลยครับอีกส่วนนึงเลยเนี่ยก็คือการเข้ามาของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและยุคดิจิตอลแล้วครับมันก็มีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเลยครับที่จะนำคลิปสั้นที่เราสร้างสรรค์เนี่ยออกไปสู่สายตาของสาธารณชนถ้าในกระแสในช่วงประมาณปีคริสตศักราช2011ถึง2015หลายคนก็คงเคยได้ยินคำว่าโซเชียลแคมใช่ไหมล่ะครับมันเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียครับที่จะเป็นการแชร์วิดีโอสั้นๆ ที่ทำให้ผู้ใช้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอและก็แชร์วิดีโอผ่านเครือข่ายโซเชียลได้อย่างง่ายดายจะเป็นการเน้นแชร์เหตุการณ์ช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่เป็นช่วงเวลาส่วนตัวให้กับเพื่อนๆได้เห็นเป็นภาพวิดีโอนะครับนอกเหนือจากโซเชียลแคมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของ Snapchat ครับซึ่ง Snapchat เองก็จะมีความต่างออกไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันครับการพูดคุยกันแต่เป็นการเน้นการแชร์รูปภาพวิดีโอแล้วก็มีข้อความรวมไปถึงภาพวาดเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือภาพต่างๆเหล่านั้นหรือข้อความต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปเมื่อผ่านเวลาไปแล้วหรือเมื่อกดดูไปแล้วนั่นเองครับผู้ใช้เนี่ยยังสามารถใช้ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์สนุกๆครับเพื่อเพิ่มเข้าไปก่อนที่จะส่งให้เพื่อนหรือโพสต์ในสตอรี่นะครับซึ่งคำว่าสตอรี่เองเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ได้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเน้นเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับเพื่อนครับโดยเน้นเนื้อหาที่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันจะหายไปได้ในระยะเวลานึงนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอื่นอีกที่เรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของ TikTokเป็นยุคบุกเบิกของคลิปสั้นที่เป็นคลิปการสร้างสรรค์คอนเทนต์นะครับนั่นก็คือ Wine ครับ Wine เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอแบบวนซ้ำเรื่อยๆความยาวสูงสุด6วินาทีครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือเป็นวิดีโอที่เล่นแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆเป็นลูปครับและก็ยังสามารถโพสต์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้ซึ่งในปัจจุบันครับแพลตฟอร์ม Wine เนี่ยถูกปิดตัวไปเมื่อปี2017แต่ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นับจากวันนี้ครับแพลตฟอร์ม Wine กำลังจะกลับมาแล้วครับแต่กลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นยังไงและจะสามารถ disrupt สื่ออีกครั้งได้หรือเปล่าแต่แพลตฟอร์มนี้ครับมันอยู่ในพาร์ทของอดีตเพราะว่ามันได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงปีคริสตศักราช2013ถึง2014เป็นส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้มีกระแสนิยมของวงการวิดีโอสั้นและมีครีเอเตอร์มากมายที่สร้างชื่อเสียงมาจาก Wine ครับเช่นโลแกนพอลเลเลพอนส์หรือคิงบัคซึ่ง3คนนี้ครับก็ต่อยอดจาก Wines ครับไปสู่วงการอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆและมีชื่อเสียงระดับโลกกันทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ครับเราก็คงจะหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มที่ถ้าพูดถึงวิดีโอก็ต้องนึกถึงเขาครับนั่นก็คือ YouTube ครับ YouTube ที่หลายๆคนอาจจะกำลังดูรายการนี้อยู่นะครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยแตกต่างจากการดูวิดีโอมากๆเลยนะครับจุดเริ่มต้นของมันคือเว็บไซต์หาคู่ครับหาแฟนเนี่ยแหละครับโดยสามารถลงวิดีโอเพื่อที่จะเรียกความสนใจให้กับคนที่ต้องการจะหาคู่นะครับแต่ต่อมาครับผู้คนก็ดันสนใจการลงวิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีวิดีโอแรกครับเรียกว่าเป็นวิดีโอ Me at the Zooเป็นวิดีโอสั้นๆของเจ้าของเว็บไซต์นี่แหละครับที่เขาไปถ่ายที่สวนสัตว์และต่อมาครับก็มีผู้ใช้ครีเอเตอร์ใหม่ๆที่เริ่มทำคลิปสั้นๆสนุกๆและก็ตลกมากยิ่งขึ้นจนพัฒนาเป็นรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจของแต่ละคนครับถ้าพูดถึงในยุคแรกๆของ YouTube นะครับก็เป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับก็คงจะเป็นช่องที่เป็นช่องทำคลิปตลกสั้นๆ 2-3 นาทีอย่าง Smosh หรือว่าเป็นช่องที่เป็น cover เพลงหลายๆเพลงก็เป็นที่นิยมเหมือนกันคราวนี้ครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งคลิปสั้นในตอนนี้เลยก็ว่าได้ Content Creator เดี๋ยวนี้ก็หันมาใช้มากยิ่งขึ้นถ้าอยากจะไวรัลอยากเป็นกระแสก็คงจะหนีไม่พ้น TikTok นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยแอป TikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากประเทศจีนครับโดยบริษัท ByteDanceก่อนหน้านี้ครับมันมีชื่อภาษาจีนของมันว่าโตอินครับโดยบริษัทเนี่ยได้มีการควบรวมกับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า musical.ly ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คนได้ลิปซิงค์เพลงเหมือนกับที่เราเห็นในคลิปสั้นหลายๆคลิปทาง TikTok ตอนนี้แหละครับเมื่อแอปพลิเคชันนะครับถูกควบรวมกันไปแล้วเนี่ยก็ทำเวอร์ชันหนึ่งออกมาซึ่งเวอร์ชันตรงนี้ครับเป็นเวอร์ชันที่อยากจะเผยแพร่ออกไปทั่วโลกกลายมาเป็นแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองครับคราวนี้ครับแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากขาดผู้ใช้ใช่ไหมล่ะครับแอปพลิเคชันที่เป็นคลิปสั้นเนี่ยครับได้รับความนิยมสูงมากๆในยุคหนึ่งครับยุคที่หลายๆคนติดอยู่แต่ในบ้านความบันเทิงอย่างเดียวที่อาจจะหาได้นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นก็คือในช่วงปีคริสต์ศักราช2019ถึง2020ยุคที่มีการระบาดของโควิด-19ไปทั่วโลก ตรงนี้ครับเกิดการล็อกดาวน์พฤติกรรมก็ต้องปรับเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็น new normal มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอาการเบื่อเครียดสะสมความเหงาการที่ไม่ได้เจอกับบุคคลภายนอกเราก็เลยเริ่มหาความบันเทิงง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะครับตรงนี้ครับมีข้อมูลจากทาง Amplitude Marketing นะครับระบุว่าเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 85% ในปีนั้นเลยทีเดียวกลับกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ติดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับคราวนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นวิดีโอสั้นล่ะทำไมดูคลิปยาวอะไรอย่างนี้ไม่ตรงใจเท่าที่ควรตรงนี้นะครับมันตรงใจครับมันคือในยุคสมัยนี้นะครับที่สมาธิของผู้ชมเนี่ยค่อนข้างจะลดลงหรือว่าเราเรียกว่า short attention span ครับคลิปที่ยาวไม่เกิน 15-30 วินาทีนี้เนี่ยก็เลยตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นมีงานวิจัยจาก BMC Medical Informatics and Decision Making ในปี2021ครับได้วิจัยเรื่องวิดีโอที่มีความสั้นกว่า10นาทีจะมี engagement ที่สูงสุดกล่าวง่ายๆเลยครับนั่นก็คือคนอยากดูอะไรที่เร็วๆไวๆดูจบรู้เรื่องเลยไม่ต้องรอนานนอกจากนี้นะครับความง่ายในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับช่วงโควิดเนี่ยก็มีความง่ายเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆครับโดยคนก็เริ่มหันมาทำคอนเทนต์เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ทุกอย่างเลยครับกล้องก็ชัดเสียงก็ชัดทั้งถ่ายตัดใส่เพลงและก็แชร์ครบจบในเครื่องเดียวรวมไปถึงอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ครับหรือแม้กระทั่ง Instagram Reels YouTube Shortsที่ทำให้เนื้อหาสั้นๆเนี่ยถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ใครๆก็เป็นครีเอเตอร์ได้โดยเฉพาะ TikTok ครับได้รับความนิยมสูงมากๆหลายคนผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจาก TikTok และคลิปสั้นที่ไม่ได้มีเนื้อหาเยอะหรือแน่นเท่ากับทางฝั่งของ YouTube ผมเองเนี่ยก็เติบโตมาจากทางฝั่งของ TikTok ครับก็ทำคลิปแรกก็มีคนดูอยู่ๆก็เป็นแสนจนกระทั่งมีผู้ติดตามค่อยๆโตขึ้นมาจนเป็นหลักล้านได้บน TikTok ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย TikTok เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนเนี่ยสามารถโด่งดังได้บางคนในช่วงข้ามคืนเลยก็ว่าได้ครับคราวนี้มาดูในยุคปัจจุบันที่ช็อตฟอร์มวิดีโอเรียกได้ว่าครองตลาดสูงมากๆของวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าช็อตฟอร์มวิดีโอกันดีกว่าครับคำว่าช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วชื่อมันบอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นวิดีโอที่มีความยาวที่ไม่ได้ยาวมากอาจจะไม่ถึง60วินาทีแต่ในปัจจุบันครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ขยายความยาวของช็อตฟอร์มวิดีโอตรงนี้เนี่ยไปถึง3นาที TikTok เองก็ขยายไปถึง10จนถึงบางทีก็อาจจะสามารถอัพโหลดวิดีโอที่ยาวกว่านั้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นวิดีโอแนวตั้งครับตอบโจทย์กับการที่เราเนี่ยไถโทรศัพท์มือถือในแนวตั้งเพื่อให้ดูได้ง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับวิดีโอเนี่ยจะไม่เหมือนกับวิดีโอยาวนะครับเพราะว่าตัววิดีโอสั้นเนี่ยครับเราจะไม่ได้เป็นคนเลือกดูครับนึกย้อนกลับไปสมัยที่วิดีโอยาวได้รับความนิยมเราอยากดูคลิปไหนเราดูปกคลิปและเราก็กดเข้าไปดูในคลิปนั้นแต่สำหรับวิดีโอสั้นครับเราแค่ไถหนึ่งฟึบเราก็มีวิดีโอใหม่ให้ได้ดูแล้วแต่ว่าวิดีโอใหม่ที่แนะนำขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาควรแนะนำวิดีโออะไรตรงนี้ครับมันเรียกว่าการฟีดหรือว่าการที่แอปพลิเคชันนะครับใช้ระบบ AI เพื่อจับความสนใจของผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเราดูวิดีโอไหนดูนานแค่ไหนหรือมีส่วนร่วมการกดไลค์การคอมเมนต์การแชร์ส่งให้เพื่อนดูอะไรต่างๆก็จะทำให้ระบบรับรู้ข้อมูลว่าเราชอบวิดีโอแบบไหนในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าเราไม่สนใจวิดีโอไหนแล้วเราไถมันผ่านไปอย่างรวดเร็วระบบก็จะรู้แล้วครับว่าเราไม่ได้ชอบวิดีโอแบบนั้นและเมื่อระบบได้รับข้อมูลตรงนี้ครับก็จะสามารถป้อนวิดีโอที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้ได้อย่างเรื่อยๆถ้าชอบก็ดูยาวๆไถต่อไปเรื่อยๆจนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นดูคลิปกันต่อไปเรื่อยๆจนคนติดงอมแงมกันทั่วโลกเลยทีเดียวและถ้าถามว่าทำไมล่ะคลิปสั้นถึงครองใจคนดูได้เยอะถึงขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันเรามาดูปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้คลิปสั้นเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นนะนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้บริโภค ตอนนี้นะครับผู้บริโภคหลายคนเนี่ยมีเรื่องของ attention span หรือช่วงเวลาของความสนใจเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆครับยุคดิจิตอลตอนนี้นะครับมีข้อมูลที่ท่วมท้นมากๆสมองของมนุษย์นะครับพัฒนาในความสามารถการจดจ่อของเราเนี่ยให้มันสั้นลงครับผู้ชมเนี่ยฮะต้องการบริโภคข้อมูลและความบันเทิงอย่างรวดเร็วทันใจคลิปสั้นนะครับสามารถมอบรางวัลต่างๆเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีไม่ว่าจะเป็นความตลกความตื่นเต้นหรือความรู้นะฮะซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ความต้องการทางจิตวิทยาที่พอเน้นความพึงพอใจแบบทันทีไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังสะดวกต่อการบริโภคด้วยครับเพราะว่าการที่เราจะดูวิดีโอเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอดูบนทีวีหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆดูเราสามารถดูบนสมาร์ทโฟนได้ครับแล้วก็ไม่ต้องบิดจอมาเป็นแนวนอนเพื่อให้ดูเพราะว่าถือแนวตั้งก็ดูได้แล้วดูอย่างสะดวกง่ายๆมากๆเลยครับไม่ว่าจะพักรอพักเบรกดูหรือเดินทางหรือทำอะไรในช่วงเวลาสั้นๆที่มีเวลาว่างเราก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายดูคลิปสั้นๆได้เหมือนกันครับวิดีโอสั้นบนสมาร์ทโฟนเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นสื่อยุคสมัยใหม่ที่ขโมยความสนใจของคนในช่วงเวลาสั้นๆนะครับและใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายทางกายภาพของโทรศัพท์มือถือการที่เราหยิบพกพาไปได้ทุกที่หยิบจับได้ง่ายรวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตวิทยาที่ผู้บริโภคเนี่ยครับต้องการเนื้อหาอย่างรวดเร็วและตรงใจที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับทำให้ได้รับความนิยมสูงยิ่งขึ้นและแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นโทรทัศน์ไม่สามารถเลียนแบบประสบการณ์เฉพาะตัวนี้ได้ครับรวมไปถึงความเป็นกันเองและเนื้อหาของผู้ใช้นะครับคลิปสั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะผลิตเนื้อหาจากคนทั่วไปเป็นเรื่องราวของคนธรรมดาในชีวิตประจำวันทำให้เราที่เป็นคนดูนะครับรู้สึกว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเรามันใกล้ตัวเรามากๆมันเข้าถึงได้มันมีความเป็นกันเองไม่ได้เป็นทางการในแบบสื่อเก่านะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายกว่าและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองได้มากกว่าก็เลยมีแนวโน้มที่จะเชื่อได้ง่ายกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมทำให้ผู้ชมนะครับรู้สึกเชื่อมโยงและอยากมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีและก็แพลตฟอร์มขึ้นมาอีกด้วยนะครับเรามาดูที่ตัวอัลกอริทึมกันก่อนครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยสำหรับคลิปสั้นไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Shorts หรือว่า Instagram Reel นะฮะเขามีระบบแนะนำเนื้อหาที่ฉลาดมากๆเลยครับเน้นการป้อนเนื้อหาตามความสนใจของบุคคลที่ผู้ใช้อย่างที่เราพูดไปนะครับว่าดูคลิปไหนไม่ดูคลิปไหนเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็นำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาแนะนำวิดีโอใหม่ๆให้เรื่อยๆตรงนี้ครับทำให้ฟีดนั้นเนี่ยรู้สึกน่าสนใจและถูกใจจนเราเนี่ยไม่สามารถหยุดปัดไปคลิปต่อไปได้เลยไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่ายๆนะครับมันก็มีทั้งการตัดต่อใส่เพลงเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์การเพิ่มข้อความไปในวิดีโอง่ายๆจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยก็สามารถทำได้ครับใครที่ไม่ได้เคยเรียนการตัดต่อวิดีโอมาก็สามารถตัดต่อ

ทำเลยในฐานะช็อตฟอร์มวิดีโอครับและตรงนี้เองครับทำให้เจ้าอื่นๆเนี่ยครับก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะเป็นการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น YouTube จากเดิมที่มีแค่ YouTube ลองฟอร์มวิดีโอที่ดูจากปกคลิปก็มีระบบ YouTube Shorts ที่ก็เป็นการถ่ายฟีดเหมือนกันทาง Facebook หรือ Instagram เองเนี่ยครับจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ภาพหรือว่าเป็นข้อความเนี่ยนะฮะก็มีช็อตฟอร์มวิดีโอขึ้นมาในระบบของ Reels ตรงนี้นะครับทำให้คลิปสั้นเนี่ยกลายมาเป็นรูปแบบมาตรฐานของสื่อวิดีโอออนไลน์โดยมีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่สนับสนุนการเติบโตมันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับทำไมคลิปสั้นถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เลยครับมาลองเจาะดูเบื้องหลังของคลิปสั้นนะฮะและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมมันถึงดังขึ้นเรื่อยๆเหตุผลแรกครับนั่นก็คือสมาธิของเรานั่นเองสมาธิของเราเนี่ยสั้นลงครับมีข้อมูลการศึกษาจากบริษัท Microsoft นะครับพบว่าในช่วงปีคริสต์ศักราช 2000เนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยจะมีช่วงสมาธิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12วินาทีครับต่อมาในปี2013มันลดลงมาเหลือเพียง8วินาทีเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับสั้นกว่าสมาธิของปลาทองซะอีกซึ่งมีสมาธิอยู่ที่ประมาณ9วินาทีครับการลดลงนี้นะครับเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการมีอุปกรณ์หลากหลายหน้าจอไปพร้อมกันหรือที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า multitasking ครับซึ่งตรงนี้ทำให้สมองต้องรับข้อมูลมากยิ่งขึ้นและยากที่จะโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะครับในยุคดิจิตอลเนี่ยครับคนเรามี attention span อยู่ที่ประมาณ 8-12 วินาทีสมองก็เลยกลายเป็นว่าชอบคอนเทนต์ที่รวดเร็วกระชับและก็เข้าใจง่ายสมองของเราเนี่ยชอบอะไรที่ย่อยง่ายอยู่แล้วครับถ้าเนื้อหามันยาวเกินไปอย่างเช่นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนี่ยครับยาวๆเยอะๆสมองก็จะเบนความสนใจไปทันทีแต่คลิปสั้นที่มีการย่อยข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆทำความเข้าใจง่ายๆสมองก็จะจับและก็เข้าใจมันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยคนยุคนี้นะครับชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันครับช็อตฟอร์มคอนเทนต์ก็เหมาะดีนะเพราะว่าเราสามารถดูวิดีโอเนี่ยในระหว่างที่เราทำกิจกรรมอย่างอื่นได้และมันก็ไม่ต้องใช้ความหนักสมองหรือความจดจ้องมันเพื่อที่จะดูนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันในมุมของวิวัฒนาการเองเนี่ยสมองของเราก็ถูกออกแบบให้สแกนสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วอยู่แล้วคลิปสั้นเองก็ตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะว่ามันก็มีข้อมูลใหม่ๆคลิปใหม่ๆเกือบทุกวินาทีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ไถมาก็เจอไถต่อก็ยังเจออีกทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นและก็อยากจะไถดูต่อไปเรื่อยๆเลยครับถึงแม้ว่าคลิปสั้นนะครับจะใช้เวลาที่ค่อนข้างน้อยเลยแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันครับเพราะว่าการทำคลิปสั้นบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยฮะเปิดโอกาสทุกคนสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีความถนัดหรือคนที่มีความรู้ในด้านต่างๆเฉพาะเนี่ยครับจากเดิมที่จะต้องไปหาข้อมูลเรียนตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนก็สามารถที่จะแชร์ความรู้ในเรื่องที่ตัวเองถนัดให้กับคนทั่วไปฟังได้อย่างง่ายๆเลยครับรวมไปถึงการรีวิวของต่างๆครับรวมไปถึงสถานที่เองก็เป็นเรื่องสำคัญเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นรีวิวของรีวิวสิ่งของสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์ใหญ่ๆมารีวิวเท่านั้นอีกหนึ่งข้อดีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงครับการใช้แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นเพื่อสร้างกระแสเพลงผ่านชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่การที่เรามีระบบแผ่นเสียงครับนั่นก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกเอาเพลงไหนก็ได้ในระบบมาใช้ประกอบวิดีโอของตัวเองตรงนี้ครับทำให้เพลงต่างๆเนี่ยสามารถเป็นกระแสและถูกพูดถึงได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหลายเพลงนะครับก็ได้รับความโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของละครคุณธรรมเป็นซีรีส์แนวตั้งหรือท่าที่จีนที่ตอนนี้มีความนิยมสูงมากๆเลยครับเราจะเรียกมันว่าต่วนจูซึ่งตรงนี้ครับออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะและได้รับความนิยมสูงมากเกิดเป็นพฤติกรรมการดูซีรีส์จากเดิมที่ดูเป็นตอนละเป็นชั่วโมงยาวๆตอนนี้ก็ดูเป็นตอนสั้นๆแต่หลายตอนหน่อย
และดูแนวตั้งผ่านโทรศัพท์มือถือจนกลายมาเป็นแพลตฟอร์มของตัวเองที่ลงเฉพาะซีรี

0: ั้นแนวตั้งนะฮะเช่น My Drama Real Short หรือว่า Smash ครับมีข้อดีแล้วก็ยังคงต้องมีข้อที่เราควรระวังด้วยนะครับข้อแรกเลยครับสมาธิสั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับตรงนี้เองเนี่ยพูดหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าคลิปที่ตัดเร็วชุบชับชุบชับเปลี่ยนฉากไวสมองเนี่ยครับก็จะคุ้นเคยกับความพึงพอใจในทันทีหรือว่า instant gratification ส่งผลทำให้เราเนี่ยทนกับคอนเทนต์ยาวๆบทสนทนาช้าๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะทนได้ไม่เหมือนเดิมเลยแหละครับซึ่งมีงานวิจัยจาก University of Denmark ในปี2023เขาบอกว่าการเสพวิดีโอสั้นตรงนี้นะครับจะทำให้ attention span เฉลี่ยลดลงกว่า 25% ในเวลา3เดือนครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีเรื่องของฟองอากาศฟองสบู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดฟองสบู่บนมือถือของเราแต่อย่างใดครับลองคิดภาพว่ามันคือฟองสบู่เล็กๆที่เราอยู่ข้างในมันและก็มีแต่ความสนใจของเราที่อยู่ในฟองสบู่ตรงนั้นกลายมาเป็นว่าเราแทบจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวนอกฟองสบู่นั้นครับอัลกอริทึมตรงนี้นะครับมันคัดความสนใจของคนครับในขณะเดียวกันมันก็คัดสิ่งที่เราไม่สนใจออกไปเราก็จะเห็นพวกนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะทำให้โลกของเราเนี่ยมันแคบลงไปครับยังมีอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการที่สมองของเราเนี่ยถูกกระตุ้นให้หลั่งโดพามีนออกมาอยู่ตลอดเวลาทุกคลิปมันจะจบมันจะมีพันช์ไลน์หรือว่าสิ่งที่ทำให้สมองของเรามันสั่งว่าหลั่งโดพามีนออกมาฉันต้องมีความสุขจังเลยทำให้เราเนี่ยครับอยากจะดูมันต่อไปเรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้เลยทีเดียวผลก็คือเกิดการ doom scrolling หรือการที่เราไถไปเรื่อยๆดูต่อเนื่องจนไม่รู้ตัวหยุดดูไม่ได้ฉันไถทั้งคืนเลยสมองของเราครับดันไปเสพติดกับความพึงพอใจแบบทันทีหรือ instant gratification มากกว่าความพอใจในระยะยาวนะครับสรุปเลยนะครับว่าตัว short form video เนี่ยมันง่ายครับมันสนุกครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันมันแล้วก็มันก็อาจจะขโมยเวลาของเราขโมยสมาธิและขโมยความคิดลึกของเราไปแบบนิ่มๆเลยครับซึ่งก็จะมีวิธีการที่เราสามารถอยู่ร่วมกับช็อตฟอร์มวิดีโอได้เพียงแค่ว่าเราลองปรับพฤติกรรมซะหน่อยครับเราลองมาเสพช็อตฟอร์มวิดีโอที่เรียนรู้ไปกับมันไม่ได้เพียงแค่เลื่อนผ่านไปเฉยๆสลับดูเนื้อหายาวบ้างก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ข่าวภาพยนตร์หรือแม้แต่ในสมัยนี้ที่คลิปลองฟอร์มวิดีโอก็กลับมาได้รับความนิยมการเล่าเรื่องราวคดีต่างๆเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ถูกดึงกลับมาใช้และไม่ใช่แค่นั้นครับเรื่องของสายตาเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่เราจ้องจอนานๆเองก็อาจจะทำให้สายตาของเราเนี่ยมันล้าได้ครับก็พักสายตาบ้างลดเวลาการรับชมลงครับรวมไปถึงเด็กๆนะครับที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาสายตาตามมาได้แล้วก็ลองดูครับค้นหาช่องที่มองว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและก็ทำเนื้อหาที่สร้างสรรค์ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเลือกได้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงเลยนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยครับมันเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ปกครองเนี่ยจะดูแลลูกๆหลานๆของเรายังไงในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนครับแพลตฟอร์มต่างๆเองเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องนี้ไม่ต่างจากพ่อๆแม่ๆเลยนะเขาก็เลยจะมีฟังก์ชันต่างๆครับเพื่อที่จะช่วยดูแลอย่างเช่นทางฝั่งของ TikTok เองเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ความปลอดภัยของ TikTok ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเขาก็ได้มีการอธิบายให้ฟังว่าความปลอดภัยบน TikTok โดยเฉพาะของเด็กๆเนี่ยเขาเป็นยังไงมันก็จะมีฟังก์ชันตั้งแต่การดูว่าลูกหลานของเราเนี่ยกำลังดูคอนเทนต์อะไรอยู่การกำหนดเวลารับชมการกำหนดเวลาใช้จอมือถือของลูกๆหรือแม้แต่การคัดคอนเทนต์เพื่อที่จะดูว่าเนื้อหาเนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่าเนื้อหาอะไรที่เรามองว่าไม่เหมาะสมสำหรับลูกหลานของเราเนี่ยก็สามารถคัดออกได้เช่นเดียวกันครับซึ่งครอบครัวนะครับก็สามารถศึกษาฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพื่อที่จะดูแลเด็กๆที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีวิจารณญาณมากพอที่จะรับชมคอนเทนต์เพียงแค่คนเดียวรวมไปถึงพ่อๆแม่ๆครับก็ช่วยกันดูแลเรื่องของการรับชมสื่อของลูกหลานเพื่อไม่ให้สื่อต่างๆที่ไม่ดีเข้าสู่บ้านของเราได้นะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมหลายคนบอกว่าวิดีโอสั้นเนี่ยมันสร้างสรรค์ได้ง่ายทุกคนสามารถเป็นสื่อได้แต่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสื่อที่ดีได้ครับรวมไปถึงวิดีโอที่ยุคนี้กำลังมาแรงเลยนะนั่นก็คือวิดีโอที่ถูกเขียนบทส สร้างทุกอย่างด้วยระบบ AI ตรงนี้อะครับมันอาจจะนำเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องสร้างความเสียหายให้กับผู้ชมและผู้อื่นรวมไปถึงการทำให้คอนเทนต์พวกนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าคอนเทนต์พวกนี้นำเสนอเนื้อหาที่ผิดก็จะทำให้เนื้อหาต่างๆเหล่านี้มันว่อนอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียเกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นต่อสังคมได้นั่นเองเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเราในฐานะที่เราอยากจะลงวีโอใครๆก็เป็นสื่อได้เติมเข้าไปดีกว่าครับใครๆก็เป็นสื่อที่ดีได้ก่อนจะอัปโหลดลองให้ทุกคนคิดก่อนครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะอัปโหลดเนี่ยมันสร้างสรรค์สังคมหรือมันกำลังจะส่งผลเสียกันแน่คราวนี้ครับมาลองดูอนาคตของวงการช็อตฟอร์มวิดีโอกันดีกว่านะครับตัวช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นครับแต่ในอนาคตเองมันก็จะพัฒนาต่อไปอีกนะครับถึงแม้ว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ช็อตฟอร์มวิดีโอได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เราก็เห็นพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆเราอาจจะได้เห็นช็อตฟอร์มวิดีโอที่ความยาววิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้คลิปสั้นที่ประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่15วินาทีที่เป็นคลิปตลกอีกต่อไปแล้วครับอาจจะเป็นคลิปที่มีคุณภาพดีๆกระชับฉับไวในเวลาประมาณ 1-3 นาทีหรือมากกว่านั้นแต่ยังคงเป็นคลิปที่มีคุณภาพและดึงดูดผู้ชมได้อย่างดีครับรวมไปถึงเรื่องของการผนวกเข้ากับโลก e-commerce หรือว่าการที่เราเนี่ยดูวิดีโอไปช้อปปิ้งออนไลน์ไปด้วยกันได้ครับซึ่งคลิปสั้นตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายครีเอเตอร์ครับทำหน้าที่เป็นสะพานตรงนั้นในการที่นำสินค้าออกมาแล้วก็รีวิวว่าโอ้ฉันมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันดีจังเลยถ้าอยากจะซื้อแบบฉันกดไปที่ลิงก์นี้เมื่อกดไปที่ลิงก์ตัวครีเอเตอร์เองก็จะได้รับส่วนแบ่งการขายมาเล็กน้อยครับส่วนคนที่ซื้อก็จะสามารถเจอผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องการคนที่ขายก็ได้ขายผลิตภัณฑ์วินกันทุกฝ่ายตรงนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงมากในยุคปีนี้และในปีต่อๆไปเนี่ยพวก Affiliate อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมายิ่งขึ้นเรื่อยๆครับรวมไปถึงเรื่องของ AI เองก็มาทุกตอนเลยนะครับสำหรับ AI แน่นอนครับ AI จะมีส่วนร่วมกับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้นและในเรื่องของการผลิตเนื้อหาเอง AI เนี่ยก็จะช่วยสร้างวิดีโอคุณภาพดีขึ้นไปได้ถ้าหากว่าเราช่วยมันมาใช้นะแล้วก็ประหยัดเวลาในการใช้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยปรับปรุงเนื้อหาและองค์ประกอบบางส่วนในวิดีโอที่ทำให้คนเนี่ยสนใจมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนครับลองคิดภาพดูว่าถ้าเราทำวิดีโอสักวิดีโอหนึ่งที่เราต้องการจะนำเสนอสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของเราเราอาจจะต้องวาดมันขึ้นมาเราจะต้องมาอธิบายด้วยเสียงแต่ในปัจจุบันครับ AI สามารถสร้างภาพต่างๆเหล่านั้นมาประกอบวิดีโอให้คนเห็นภาพมากขึ้นได้สร้างเป็นวิชวลที่เหนือความจริงและอยู่ในจินตนาการของเราได้ในต้นทุนที่ต่ำครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะและเรื่องของการสื่อสารแบบไร้เสียงโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับวิดีโอก็ต้องมีเสียงสิแต่ลองนึกถึงสิครับว่าการที่เราไปอยู่บนรถไฟฟ้าการที่เราอยู่ในที่สาธารณะเราอยากดูวิดีโอแต่มันไม่มีเสียงนะครับการออกแบบวิดีโอเองเนี่ยก็ต้องออกแบบมาสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นด้วยการเพิ่มคำบรรยายที่อ่านได้ง่ายการเพิ่มกราฟิกที่มีความหมายรวมไปถึงการช่วยหลายๆอย่างที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีองค์ประกอบของเสียงจะเป็นปัจจัยสำคัญในยุคต่อๆไปเลยครับในขณะเดียวกันครับก็จะมีเรื่องของความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคำว่าครีเอเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยครับอาจจะยังไม่ได้เป็นอาชีพได้ 100% ขนาดนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำคลิปสั้นการที่วิดีโอมันมีความสั้นมากเนี่ยการสร้างรายได้การแทรกโฆษณาก็ยากกว่าวิดีโอยาวไม่ใช่แค่นั้นครับการที่แพลตฟอร์มต่างๆจะแบ่งรายได้มาให้ก็ไม่ได้เหมือนกับวิดีโอยาวบางแพลตฟอร์มก็ไม่มีด้วยซ้ำครับรายได้ที่ได้มาสำหรับคนที่สร้างสรรค์เป็นช็อตฟอร์มวิดีโอก็มักจะต่ำกว่าวิดีโอยาวอยู่แล้วทำให้ครีเอเตอร์ครับอาจจะต้องพึ่งพาสปอนเซอร์โดยตรงหรือการใช้ระบบแอฟฟิลิเอทที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปเพื่อที่จะทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายสิครับถ้าหากว่าเราเป็นสปอนเซอร์หรือถ้าหากว่าเราเป็นผู้ดูเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ช่องเดียวที่ทำแบบนี้ครับมันมีหลายช่องและในอนาคตก็จะมีอีกหลายช่องที่จะผุดขึ้นมาใหม่ๆที่อาจจะทำในรูปแบบเดียวกันกับเรา สไตล์เดียวกันกับเราบางทีอาจจะมีการทำตามในเรื่องของเนื้อหาเดียวกันกับเราซึ่งตรงนี้เองเกิดเป็นการแข่งขันที่สูงมากๆเลยครับการแข่งขันตรงนี้ครับทำให้ครีเอเตอร์เนี่ยต้องปรับตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดเด่นภาพลักษณ์ของตัวเองรวมไปถึงการทำยังไงให้คนดูจดจำและหาคำตอบให้ได้ว่าการที่คนดูจะมาหยุดดูเราทำไมเขาถึงต้องหยุดดูเราครับแต่ในเรื่องของครีเอเตอร์เองปัญหาหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมและความน่าเชื่อถือนั่นเองครับการที่เราเนี่ยมีวิดีโอที่สร้างโดย AI มากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้มีเรื่องของเนื้อหาที่มันอาจจะผิดหรือบิดเบี้ยวไปรวมไปถึงการที่ทำวิดีโอที่มันเกินจริงแต่ถูกตีความว่านั่นคือความจริงที่ถูกสร้างโดย AI ครับไม่ใช่แค่นั้นครับAI ยังสามารถนำไปใช้ในอีกหลายแบบที่อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีนักอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเอาใบหน้าของคนคนหนึ่งไปใส่แทนที่วิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่างๆมากมายก็อาจจะทำให้คนคนนั้นที่ถูกเอาใบหน้าของเขาไปแปะโดยใช้ AI เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ซึ่งตรงนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deep Fake ครับอันเนี้ยเคยเป็นปัญหาถึงขั้นที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะและแน่นอนครับเรื่องของสมาธิกลับมาอีกแล้วครับแน่นอนว่าการเสพคลิปสั้นอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะส่งผลในเรื่องของสมาธิได้และในเรื่องของการจดจ่อกิจกรรมระยะยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสังคมเองก็ต้องมาดูแลกันแล้วกันละครับว่าสุขภาพจิตของเราสมองของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนและส่งเสริมวิธีการใช้สื่ออย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคำว่า disruption การที่มันมีสื่อใหม่ๆเข้ามาแทนที่สื่อเก่าๆครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีแพลตฟอร์มต่างๆผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดบางแพลตฟอร์มเองก็ได้รับความนิยมจนแซงแพลตฟอร์มเก่าๆบางแพลตฟอร์มขึ้นไปได้เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นการแทนที่แล้วก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากเลยแหละครับตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็น TikTok นั่นเองซึ่งในอนาคตครับทุกแพลตฟอร์มก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆและการพัฒนา AI เพื่อฟีดวิดีโอให้กับคนดูได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นหรือไม่แน่ครับอาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาแล้วรูปแบบของมันก็อาจจะไม่ใช่วิดีโอสั้นอีกต่อไปแล้วและความสนใจของคนก็อาจจะเบนไปอยู่ทางนั้นใดๆก็ตามครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวของผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ที่จะต้องรู้เท่าทันสื่อและเข้าใจแพลตฟอร์มตรงนั้นจริงๆรวมไปถึงการมีจริยธรรมด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยครับมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสื่อหรือผู้รับชมสื่อได้อย่างมีความสุขสนุกรวมไปถึงได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคิดสั้นคลิปสั้นเทรนด์สื่อทันใจในโลกที่หมุนไวเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟังพอดแคสต์ก่อนใครได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ช่องทางต่างๆของทางไทย PBS Podcast นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลณวพลเชื่อมรศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมาน แดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ประชาชนตำบลยะหาร่วมใจล้อมรั้วล้อมรักสร้างกำแพงป้องกันภัยยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างพลังชุมชนล้อมรั้วล้อมรักแก่สถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถาบันศึกษาปอเนาะตะฟีซุนกุรอานดารุสสลามตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ภาครัฐเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมล้อมรั้วล้อมรักมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้ห่างไกลจากยาเสพติดพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ศึกษาทางศาสนาซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น30ชั่วโมงสาขาช่างก่ออิฐฉาบปูนจำนวน30คนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดโดยกำนันโต๊ะอิหม่ามและโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะโดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสบต.ผู้แทนสำนักงานปปส.ภาค9ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาและผู้แทนฝ่ายปกครองร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้นำและชุมชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังสำหรับกิจกรรมสุดท้ายคือจิตอาสาสร้างรั้วล้อมรักซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของเยาวชนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอาชีพเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้นำจิตอาสาทหารตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายพลเรือนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกันสร้างรั้วโดยรอบสถาบันเพื่อเป็นทั้งรั้วทางกายภาพและรั้วแห่งความรักและความห่วงใยที่ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเยาวชนจากภัยยาเสพติด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0661-668-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมกันสร้างการรับรู้ติดตามงานและกำหนดแผนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากครูบัญชีอาสาถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงสู่พื้นที่ภาคเกษตรซึ่งปัจจุบันมีครูบัญชีอาสาทั่วประเทศกว่า 6,000 คนที่ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้วางแนวทางโดยถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีหลักสูตรต่างๆควบคู่กับการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรโดยการทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กับครูบัญชีอาสาในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนอาชีพและการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรู้ทักษะในการสร้างและการใช้สื่อการสอนให้กับครูบัญชีอาสาโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดความรู้การโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและเห็นความสำคัญของการทำบัญชีสนับสนุนโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ
12: ์ยมวิทยาโลค่ะด ้วยเหตุนี้นะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกันในการที่จะสร้างความสามารถในการฟื้นฟูชาติและชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเดิมมีชื่อว่าองค์การอุตุระหว่างประเทศค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมคริสตศักราช1873หรือพ.ศ.2416ค่ะและองค์การอุตุระหว่างประเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเมื่อวันที่23มีนาคมคริสตศักราช1950ค่ะหรือพุทธศักราช2493ค่ะโดยมีอนุสัญญาว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นหลักดำเนินการมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและในปีเดียวกันนั้นเองค่ะประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การ WMO ค่ะหรือว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะซึ่งมีการกำหนดให้วันที่23มีนาคมของทุกๆปีค่ะเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกในปัจจุบันค่ะมีสมาชิกทั้งหมด193ประเทศสมาชิกและดินแดนค่ะนี่เป็นเรื่องราวของวันที่23มีนาคมของทุกปีค่ะเป็นวันอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
13: คิดสาระดียอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันนะครับวันนี้จะพาไปฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับก็เป็นเวทีเสวนาที่จัดขึ้นในงาน Social Development Expo 2026นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในงานครั้งนี้เป็นการรวมพลคนทำงานภาคสังคมหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยกันกับผลงานต่างๆซึ่งก็มีบูธมากมายเลยทีเดียวนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่21 22 23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยด้านของ Sunny Day Kids Station เราก็ได้ไปออกบูธนะครับร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนและรวมถึงทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสียงนะส่งเสียงเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะครับอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไรโดยให้น้องๆเด็กอาสานักข่าวเด็กอาสาสัมภาษณ์ออกอากาศผ่านทาง sunnydeck.com นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะได้นำมานะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่วันนี้ครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสวนาวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้นะครับท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์นะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคนที่2ครับคุณอดิศักดิ์กันทําเมืองนะครับก็จากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านที่3นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันนนินทร์สุมนะเศรษฐกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตนะครับคนที่4คุณณัฐพลเทศขยันผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะนะจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับและทางด้านของคุณปณิธานชุนหสวัสดิกุลประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นนะครับดำเนินการเสวนาโดยพี่จอนโวนะครับคุณจอนรัตนเวโรจน์นะครับก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามฟังกันต่อนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับไปตามฟังได้เลยครับ
4: โอเคเอาเรื่องดีๆเหล่านี้ไปแชร์เรื่องอื่นไม่อยากแชร์เรื่องนี้นะนะครับเดี๋ยวเพจอยู่หน้าไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับเผื่อเราจะได้แบ่งปันมาถึงท่านต่อไปครับผมท่านต่อไปนี้ก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของ innovation กับนวัตกรรมของอาจจะเป็นบริษัททั่วไปที่ทำงานอยู่ทั่วไปเขามองยังไงว่าหน่วยงานภาครัฐก็เป็นแบบนี้และเอกชนบริษัททั่วๆไปมองอย่างไรและทำอะไรมาและคิดว่ายังไงบ้างครับผมนะครับก็ขอให้ทางคุณวันนิธานได้เล่าให้ฟังครับผมเชิญครับ
5: ครับขอบคุณมากนะครับก็ทางผมนะครับก็เป็นทางกลุ่มบริษัทเอกชนเราเป็นกลุ่มบริษัท Innovation Group นะครับก็หลังจากที่ฟังจากทุกท่านมาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของแนวทางการพัฒนาสังคมประเทศชุมชนสังคมเนี่ยเราได้แนวคิดมาเยอะนะครับของเอกชนเราเนี่ยเรามองว่าเรามีอะไรที่ทำได้นะตอนนี้ได้บ้างนะครับจากที่เคยไปสัมผัสกับหลายๆที่สิ่งที่ดีก็คือผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ย 99.99% ทุกคนอยากให้สังคมประเทศและชุมชนเราดีขึ้นเพราะอันเนี้ยจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปนะครับในมุมมองของเอกชนเราเนี่ยถ้าเรามองว่าเราอยากจะทำยังไงนะครับผมคิดว่ามันมีอยู่3หัวข้อเหมือนเราบริหารทุกอย่างเหมือนเอกชนอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการลดต้นทุนก่อนนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพ3หัวข้อเนี่ยเรามาแจกจ่ายออกมาเป็นเค้าเรียกว่าเสาสัก5ต้นละกัน
4: ครับ
5: นะครับมาเป็นเสาสัก5ต้นได้ยังไงบ้าง ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะพัฒนาเพียงแต่เราบอกว่าเราจะทำแล้วตอนนี้หลายคนก็เขาเรียกว่าใช้คำว่าแค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเราต้องลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นก่อนนะครับเพื่อที่เขาสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับแล้วผมมองว่าต้นทุนเนี่ยในกลุ่มของพวกเราเนี่ยเรามองกันเวลาเราจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมว่ามีต้นทุนอะไรบ้างเรามองว่ามันมีอยู่สองอย่างหน
4: ึ่
5: งคือเรื่องของการศึกษาสองก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นอะไรที่กลุ่มเราเนี่ยให้ความสำคัญมาโดยตลอด
4: ครับ
5: เพราะนะครับเราเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปได้มากขึ้นนะครับเราเริ่มต้นโครงการเนี่ยการศึกษาเนี่ยเราเริ่มต้นโดยการให้เรื่องของอีดทุนการศึกษาหรือว่าให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาทำงานในที่บริษัทเราเนี่ยนะครับเรามีเทคโนโลยีซัมเมอร์แคมป์เนี่ยผ่านมาประมาณ22รุ่นแล้วนะครับก็จะตั้งโดยทางดร.บัญชานะครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับคุณพ่อผมครับเฮ้ยแดด
4: ปรบมือดร.บัญชาหน่อยครับผมฮะ
5: นะครับ
6: สุดๆไปเลย
5: สุดๆไปเลยครับก็ทำมา22รุ่นแล้วเราให้ความว่าทุนมนุษย์เนี่ยเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากหลังจากนั้นนะครับเราก็มีโอกาสได้มาร่วมพัฒนาเรื่องของปฐมวัยนะครับการศึกษาด้านปฐมวัยเพราะเรารู้สึกว่าการทรานซิชันแต่ละครั้งเหมือนทั้งที่พี่จอนเนี่ยทรานซิชันเข้ารายการเนี่ยครับ มีความสำคัญมากเลยนะครับแล้วการที่ให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวในระดับปฐมวัยก็คือตั้งแต่2ถึง6ขวบเนี่ยเรามันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องของสกิลอย่างนึงที่เด็กเนี่ยจะสามารถใช้ไปในอนาคตได้
4: อยากจะยกตัวอย่างอันนึงคือตอนที่เรามีสถานการณ์ต้องย้ายจากตรงนี้แล้วมาเป็นเทคโนโลยีพาเราย้ายอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่ครับ
4: เราไปโปรโมทคำว่า disruption มากเกินไป
5: ใช
4: ่คำว่า disruption นี่เป็นคำที่ในภาษาผมเนี่ยไม่มีความสร้างสรรค์เลยนะแต่เราบอกว่าเฮ้ย disrupt พอ disrupt มาแล้วก็ ไปเปิดดิกดูดิ disrupt มันไม่ใช่คำที่เราควรจะใช้เลยนะ
5: ร
4: เราเพิ่งมาใช้คำว่า transformation หรือ transform มาอันนี้พูดให้ฟังแล้วเลิกใช้คำว่า disrupt ได้แล้วครับวงเล็บอันนี้ผมเริ่มดุดันมาหน่อยขอไปนะครับ
5: อันนี้ผมเห็นด้วย
4: ย
5: ัง
4: รักอยู่นะฮะ
5: อันนี้เห็นด้วยนะครับอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าผมคิดว่าเราควรจะให้ค่ากับความว่า transition กันมากขึ้น
4: ได
5: ้นะครับเพราะว่าแต่ละช่วงอายุของแต่ละคนเนี่ยมัน transition เข้าไปตู่แต่ละ stage
4: โอเคครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่จะลดเรื่องของต้นทุนนะครับของมนุษย์ลงมาได้นะครับอ๋อไม่ใช่ต้องลดต้นทุนมนุษย์นะครับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับแต่เพิ่มนะครับเรื่องของศักยภาพของมนุษย์ขึ้นมาได้นะครับเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุขก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสร้างเรื่องของศูนย์สุขภาพชุมชนนะครับศูนย์ยืมจ่ายอุปกรณ์การแพทย์นะครับเพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนเนี่ยสามารถที่จะซัสเทนด้วยตัวเองได้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการให้คุณค่าของแต่ละชุมชนด้วยบางทีเขาไม่ได้รอความช่วยเหลือบางทีเขาแค่อยากจะดูแลตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนในส่วนนั้นมันก็เป็นการลดต้นทุนทางด้านเรื่องของสุขภาพที่เราบอกมาว่าเรากำลังชาเลนจ์กับสุขภาพหลายๆอย่างถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะครับนั่นก็เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับเราเนี่ยก็อยากเห็นนะครับประเทศของเราเนี่ยในหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ไปเพิ่มขึ้นนะครับเรามีโครงการที่ดีนะครับที่ร่วมกับพอ.ช.ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการทำเรื่องของศูนย์ออโตเมชันทางด้านเรื่องของโรงสีข้าวนะครับเราทำอยู่ที่ชัยภูมินะครับแล้วก็เรามีเรื่องของการทำเรื่องของศูนย์ออโตเมชันทางด้านยางพารายางธรรมชาตินะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะสามารถเพิ่มผลผลิตพัฒนาประสิทธิภาพแล้วก็เสริมรายได้ให้กับชุมชนแต่ละที่ได้ให้เขาสามารถดิสซัสเทนตัวเองได
4: ้
5: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกลุ่มเราในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเราคิดว่าการที่เราจะลงทุนอะไรลงไปสักอย่างเนี่ยสำหรับเรื่องของชุมชนเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรที่รีเทิร์นออกมาในลักษณะที่ว่าชุมชนสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้นะครับไม่งั้นเราก็ให้กันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะซัสเทนต่อไปได้สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพเราพัฒนาประสิทธิภาพของเราได้ยังไงบ้างนะครับ1สร้าง culture ก่อนนะครับเสาอันแรกคือการสร้าง culture การส่งเสริมเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของตัวการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆก็แล้วแต่จะเก็บขยะปลูกป่านะครับแต่ถ้าเราอยากจะทำเป็นวงโคจรมากขึ้นนะครับการทำเรื่อง circular economy การมานั่งรวมกันแล้วบอกว่าตกลง circular economy ในประเทศไทยเนี่ยที่เราควรจะกำเนิดขึ้นมาเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะยังไงนะครับหรือเรื่องของ biodiversity ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราจะเข้ามาทำยังไงเรื่องของ biodiversity ในเรื่องของเกษตรกรรม สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าพาร์ทเนอร์ชิพทุกอย่างจำเป็นที่สุด

0: นะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับผมฮะผมด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคด้วยเวลาที่เรามีอยู่นะครับผมคงไม่มาไล่ถามทีละข้อตามที่อยู่ในสคริปต์เราก็คงต้องอิมโพรไวส์กันหน่อยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาถึงเซสชันคำถามข้อ2ข้อ3ผมจะรวบแล้วนะแล้วเราก็จะหาโซลูชันเราจะหาstudy case solution policy และอื่นๆที่ทุกคนอยากจะพูดคนเล็กคนหน่อยระหว่างที่เขาพูดนะครับระหว่างที่ท่านเขาทางเขาพูดเนี่ยลองคิดตามไปด้วยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ใครเป็นเจ้ามือหรือว่าเรื่องนี้ใครเป็นเจ้าของในเรื่องต่างๆที่ทางเนี้ยทั้ง5คนกำลังจะพูดนะครับเราจะได้หาโซลูชันบางอย่างเทคเอาเวย์ของเราในวันนี้ครับเริ่มที่อาจารย์ใจรัตน์ก่อนเลยครับตะกี้ผมขออภัยนะถ้าเกิดpresentation ตะกี้แล้วผมตัดไปเร็วไปนิดนึงแต่ว่าลองเชื่อมโยงกลับไปเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจละจากภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่อง call to action เนี่ย policy ต่างๆเอาเข้าถึงตัวคนบนทัศนะความคิดที่ว่าโครงสร้างเนี้ยใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นเจ้ามือใครเป็นเจ้าของไปเลย
2: ครับ
1: นะครับเชิญครับ
2: ครับก็ผมเริ่มต้นจากไอ้เมื่อกี้ชุมชนที่มิตรกับผู้สูงอายุ8เรื่องนะครับนะฮะเราทำงานเราก็ลงหลายชุมชนในช่วงเวลาเกือบ20ปีเราก็ค้นพบว่าจากที่เราเริ่มต้นจากการไปปรับปรุงบ้านก่อนของพม.เนาะละ 3-4 หมื่นอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเราไปปรับปรุงสวนก่อนเนี่ยจริงแล้วผิดวิธีนะครับหรือว่าจ่ายเบี้ยยังชีพก่อนเลยผิดวิธีหมดเลยนะครับปรากฏว่าที่เราต้องการจริงคือเราต้องให้เขามีส่วนร่วมก่อนนะก็คือเขาต้องเป็นเจ้าของคือ user เนี่ยก็เป็นเจ้าของแต่ที่นี้ด้วยความโชคดีว่าเมื่อกี้เราพูดถึงตัว transition เนาะคือกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองโตเร็วมากมันก็เลยดูดเมืองบริวาร5จังหวัดโดยรอบเนี่ยปทุมธานีนนทบุรีสุทธิสาครสุทธิปราการเนี่ยดึงเข้ามาดึงคือคนทำงานในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่รอบๆเมืองนะฮะแล้วก็วันธรรมดาก็เข้าลูกหลานเข้ามาทำงานในเมืองทิ้งพ่อแม่ไว้อยู่จังหวัดพวกนี
1: ้
2: อยู่คนเดียวนะแล้วก็พ่อแม่เขาก็อยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่
1: อ
2: ีกทีหนึ่งนะฮะ
1: เ
2: ราก็มีตัวอย่างแล้วก็เริ่มต้นจากเราไปถามเขาว่าเขามาอยู่ยังไงมีส่วนร่วมก่อนแล้วก็ให้เขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารว่าเรากำลังทำอะไรซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยส่วนเรื่องบริการพวกสุขภาพแล้วก็การจ้างงานเป็นเรื่องรองลงมานะครับเรื่องสุดท้ายคือที่เราจะปรับปรุงบ้านปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องตามมาทีหลังสุดคือเดิมทีเราเข้าไปในพื้นที่เนาะเราคิดว่าทางราชการเนี่ยเป็นเจ้าภาพมาร่วมมือกันแต่จริงแล้วมันมีเจ้าภาพหลายๆระดับคือในพื้นที่เขาก็มีหมู่บ้านจัดสรรม
1: ีอ
2: ะไรพร้อมจะเป็นเจ้าภาพร่ว
1: ม
2: นะแต่ว่าจะความเป็นเจ้าของนี่สำคัญที่สุดคือราชการไม่ได้เป็นเจ้าของนะคือยูเซอร์เป็นเจ้าของเนาะเพราะสุดท้ายเราสร้างเสร็จแล้วเขาก็ต้องดูแลต่อแล้วก็เจ้ามือนี่คือร่วมกันได้นะครับเพราะงั้นต้องสร้างความเป็นเจ้าของก่อนนะฮะโดยเจ้าภาพเนี่ยคือพม.นี่มันคือเป็นส่วนร่วมเราได้ลองเอาโมเดลเนี่ยไปทำหลายพื้นที่ที่สักเซสสุดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยในท่านที่ผมคิดนะคือเทศบาลเมืองยี่โถนะครับที่ปทุมธานีที่เองนะครับคือเมืองยี่โถเนี่ยอยู่ในปทุมธานีมีประชากรในที่เป็นบ้านเนี่ยประมาณ 50,000 คนท่านเองแต่คนอยู่จริงเนี่ยประมาณสัก 500,000 คนเพราะมันไมเกรตจากกรุงเทพเข้าไป
1: ครับ
2: งั้นบึงยี่โถนี่กำลังรับภาระแทนคือกรุงเทพนะอยู่อาศัยนะแต่คนทำงานที่นี
1: ่
2: เสียภาษีที่กทม.แต่ไปนอนที่บึงยี่โถ
1: โอ้
2: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็เมืองเนี้ยเกิดขึ้นรอบๆเมืองเลย
1: ว้าว
2: นะครับเนี่ยงั้นเขาก็มีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน2คนตายายนะครับแล้วก็ไปสำรวจดูนะครับนะปรากฏว่าบึงยี่โถเนี่ยมีปัญหาเรื่องเมืองด้วยว่าเป็นเมืองอกแตกที่มีถนนผ่าตรงกลางซึ่งผมว่า180มั้งที่เมืองในประเทศไทยจะมีถนนผ่าตรงกลางเมืองพัฒนาเมืองคือซ้ายขวานะแล้วก็เป็นระบบขนส่งมวลชนเพราะว่าคน2ฝั่งเนี่ยแทบจะเดินทางเข้าถึงลำบากเพราะว่าเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ขนาดใหญ่8เลนก็เป็นต้นนะครับวิธีการคือพอเรารู้เจ้าของปุ๊บเนี่ยเราก็ตามไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรบ้าง
1: ครับ
2: เขาอยู่บ้าน2คนตายายเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ต้องแบบเดินทางข้ามถนนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะวิธีการคือเทศบาลเนี่ยเขาก็ฉลาดมากเลยเขาก็ไปเช่าสโมสรเดิมของหมู่บ้านจัดสรร
1: ครับ
2: คือพวกนี้มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่เนาะ
1: ซึ่งไม่ค่อยมีคนไปใช้ด้วย
2: เพราะว่า

0: เออใช่
1: มีสระว่ายน้ำที่มีสเต็ปไม
0: ่
1: มีราวจับอะไรประมาณนี้เทศบาลไปเช่าแล้วก็ร่วมลงทุนร่วมว่าเทศบาลกับเจ้าของโครงการปรับปรุง สโมสรเนี่ยให้ยูนิเวอร์แซลดีไซน์มีทางลาดมีราวจับแล้วก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุแทนที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมาจากกิจกรรมครบดึงเข้าออกจากบ้านมาร่วมกันซึ่งตัวนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นออร์แกนิกโกรทเลย
0: ครับ
1: ผมว่าจัดสรรไหนพร้อมผู้สูงอายุไหนพร้อมก็จัดขึ้น
0: ครับ
1: บอกว่ามี4หมู่บ้านที่เขาพร้อม
0: ครับ
1: นะคือพอเราสร้างความเป็นเจ้าของได้ปุ๊บเนาะเทศบาลเป็นเจ้าภาพมาร่วมมือกันเนี่ยเจ้ามือก็ตามมา
0: ครับ
1: นะครับในรอบระยะเวลา10ปีเนี่ยตัวนี้ใช้เวลาเกิดขึ้นเร็วมากประมาณสัก5ปีเกิดขึ้น4
0: ครับ
1: เกิดขึ้นประมาณ4ประมาณ4พื้นที
0: ่ครับครับผมขอลองอะไรตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคครับหันมาหาทุกท่านนะฮะในสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่ตอนนี้นะครับฟังนะครับผมจะถามแล้วคุณยกมือได้ครั้งเดียวนะพร้อมไหมครับอาจารย์แทนผมหน่อยเถอะแบบ improvise ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์พูดเลยว่าใครเป็นเจ้าของใครจะไปเป็นเจ้าภาพนะฮะ
1: ใครเป็นเจ้ามือ
0: ใครเป็นเจ้ามือให้เขายกมือตามอาจารย์ถามตามหัวข้อบริบทที่อาจารย์พูดเชิญครับ
1: ครับอย่างเทศบาลเมืองยี่โถเนี่ยพวกเราคิดว่าใครเป็นเจ้าของครับ
0: ยกมือขึ้นครับถ้าคุณเป็นเจ้าของยกมือขึ้นครับมีคนหนึ่งเพราะเขาอยู่บ้านเขาอยู่แถวนั้น
1: เขาอยู่แถวนั้น
0: เป็นต่อไปครับ
1: ยูเซอร์ใครเป็นเจ้าภาพครับ
0: ใครที่เป็นเจ้าภาพเรื่องของอะไรครับอาจารย์
1: เนี่ยเอามารวมตัวกันคิดโปรเจกต์สร้างเป็นส่วนร่วม
0: ถ้าคุณเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ยกมือขึ้นครับเอ้าเจ้าภาพไม่ได้อยู่นี่กันดิ
1: พม.ต้องเป็นเจ้าภาพสำนักประหลัดเนี่ยคือต้องมีคนเริ่มต้น
0: ยกมือละสามสี่คนละ
1: นะเป็นหลักเลยเป็นเจ้าภาพ
0: เป็นแบบตอบไป yes no โอเค yes no โอเคอยู
1: ่คือสับเจ้าภาพเจ้ามือเจ้าของนี่คือสับของอาจารย์ประเวศคืองานอะไรจะสำเร็จต้องมี3เจ้า
0: ใช่
1: นะก็ฝากทางกระทรวง
0: ต้องเข้าใจเจตนาของพวกเรานะครับที่เราพูดถึงเรื่องแล้วเราเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นเพราะว่าเรามักจะแบบชี้นิ้วอ่ะเอ้ยอันนั้นหน้าที่คนนี้อันนี้หน้าที่คนนั้นเราก็เลยไม่ทำกันสักทีเป็นไซโลอย่างที่ว่าครับเราก็เลยคิดมาใช้วิธีคิดแบบนี้ว่าเทคเอาเวของเราเป็นอย่างนี้เช่นต่อครับ
1: รูปนี้ดีมากเลยคนตรงกลางที่ผ้าพันคอสีชมพูนี่คือนายกรังสรรค์โชคดีไม่ธรรมดานะจบปริญญาโทผังเมืองจุฬา
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือความเป็นเจ้าของคือผู้สูงอายุคนในพื้นที่นะฮะแล้วก็ตัวนายกก็ช่วยสนับสนุนเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็นี่คือ4หมู่บ้านจัดสรรที่ร่วมมือด้วยปรับปรุงสโมสรให้ทุกคนใช้ได้นะกลางวันก็ผู้สูงอายุใช้ตอนเย็นก็เด็กใช้อะไรประมาณนี
0: ้ก็มือให้ทั้ง4ท่านที่อยู่ในภาพนี้ครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับนะฮะ
0: ไม่ต้องใช้จำนวนคนมาก
1: ไม่ต้องใช้คนมากไม่ต้องใช้เงินมากไม่ใช่ของเดิมมีอยู่แล้ว
0: ได้
1: ครับก็พยายามใช้ทุนทางสังคมเดิมนะครับแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วจ
0: บสุดยอด
1: เพิ่มรายได้ด้วย
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอา data นี้มาใส่ให้คุณแนน
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็มีการปรับปรุงพอแต่ละพื้นที่มีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมาเจอกันนะนี่ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ช่วง5ปีหลังเนี่ยฮะนะด้วยความที่ตอนนี้หลายเทศบาลหลายเมืองเนี่ยก็ถ่ายโอนภารกิจเรื่องโรงพยาบาลรพสตมาดูแลนะเขาก็มีโครงการทำสองโครงการดีมากเลยลำดับแรกเนี่ยเราจะสนใจเรื่องสุขภาพก่อนก็ทำเรื่องศูนย์การแพทย์มาดูแลก่อนคล้ายๆแบบรักษาเบื้องต้นไม่ต้องมาโรงพยาบาลศรีราชจุฬาไปที่นี่ก่อนนี่ดีมากเลยนะใช้งบเทศบาล
0: คร
1: ับ แล้วถ้าเกิดชุมชนไหนเทศบาลไหนจะทำเรื่องนี้สามารถขอใช้พื้นที่ของกรมธารักษ์ฟรีได้นะกรมธารักษ์เปิดช่องเลยกรณีนี้เทศบาลเมืองยี่โถเนี่ยขอใช้พื้นที่ของกรมธารักษ์ในพื้นที่เขาเองนะฮะทำศูนย์ดูแลสุขภาพอันที่สองคือทำศูนย์สันทนาการแล้วก็รีแฮบ
0: ครับ
1: คืออันนึงดูแลสุขภาพเจ็บป่วยอันนึงคือก่อนจะเจ็บป่วยมาดูแลได้นะครับแต่ว่าสองศูนย์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เรามี40
0: ครับ
1: คือในพื้นที
0: ่ครับ
1: ซึ่งเกิดจากดีมานด์ความเป็นเจ้าของในพื้นที่ออกขึ้นมาก่อน
0: ครับ
1: นะแล้วก็สุดท้ายก็ดึงขึ้นมานะครับนี่คือทางเทศบาลเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยครับ
0: ครับผมแล้วงบประมาณนี้ต้องมาจากใครครับ
1: ก็ของเทศบาลเอง
0: นะ
1: ปรากฏว่าพอโครงการมันดีนะคุณจรไม่น่าเชื่อเลยสามารถดึงเจ้ามือจากภาคเอกชนในพื้นที่นั้นได้เพราะโครงการดีนะปักป้าย เรียกสปอนเซอร์ในยินดีทุกคนมาช่วยช่วยวัสดุก่อสร้างช่วยแรง
0: นี่ไงมันต้องมีเจ้าภาพไง
1: ต้องมีเจ้าต้องมีเจ้าภาพก่อนแล้วก็ดึงมาเจ้าของนะถ้าสองเจ้าจับมือกันเนี่ยเรื่องเจ้ามือไม่มีปัญหาเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยก็อาคารก็สร้างก็ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่า
0: ที่มันผ่านมาไม่ค่อยได้เพราะว่ามีแต่เจ้าพ่อกับเจ้าแม่ไงใช่ไหม
1: ใช่ครับนะก็อาคารก็พวกเราก็เชิญชวนไปดูงานได้นะครับเป็นหนึ่งในเมืองน่าอยู่ผู้สูงวัยตามเกณฑ์ของ WHO เมืองแรกของประเทศไทยเลย
0: ครับผม
1: นะครับนี่ก็เป็นรูปอาคารที่เราไปช่วยกันสร้างแล้วก็ทุกคนก็สภาพแวดล้อมดีสุขภาพดีนะครับนะฮะจริงแล้วผมมีอีก2ตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจคือที่จังหวัดตรังเวลาเรานึกถึงจังหวัดตรังเนี่ย
0: นึกตามอยู่ครับ
1: เนี่ยฮะหมูย่างเมืองตรังนะฮะเค้กเมืองตรังขนมเปี๊ยะเมืองตรัง
0: โอเค
1: เกิดอะไรขึ้นครับนี่ฮะอย่างที่คุณต่อว่านะครับคนจังหวัดตรังเนี่ยมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ย 50% นะฮะเบาหวาน 80% หัวใจอีก 40%
0: ไม
1: ่นะฮะคืออันนี้คือโรคจริงๆของผู้สูงอายุในชุมชนเลยแล้วก็ไปถามเขาว่าแล้วคุณต้องการอะไร
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกออร์แกนิก
1: นี่ชัวร์เลยครับนะฮะวิธีการคือเนี่ยเราก็ประชุมเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของนะคุณต้องการอะไรเขาต้องการพื้นที่ออกกำลังกายใกล้บ้านเขา
0: ใช่
1: นะผมก็ไปขอเงินสสมาแค่ไม่กี่หมื่นนะครับผมมีแบบอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบง่ายอยู่5อย่างไปสร้างในรปสต.แล้วก็ให้ช่างชุมชนมาช่วยกันสร้างนะปรากฏว่าสร้างเสร็จแล้วนี่ชุมชนไหนต้องการติดต่อมาได้นะครับผมมีแบบแล้วก็ราคาถูกด้วยประหยัดด้วยไปทำปรากฏว่าหลังจากนั้น5เดือนนะครับทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะฮะคือลุกนั่งเดียวดีขึ้นก
0: ้
1: าวเด
0: ิน
1: ดีขึ้นนะครับก็รูปตรงกลางเนี่ยต้องปิดหน้าเพราะว่านำโดยคุณยายอายุ82ปีคุณยายเนี่ยห่างจากรปสต.เนี่ยประมาณ10นาทีคุณยายใส่ผ้าถุงออกกำลังกายใส่ผ้าถุงนะฮะแล้วก็เดินจนแบบพวกลูกหลานเนี่ยแบบอายคุณยาย80ยังเดินมาออกกำลังกายได้ที่เหลือก็ต้องเดินตามออกกำลังกายม
0: า
1: เกิดเป็นแบบเนี้ย Echo Chamber ทุกคนต้องมาช่วยกันเลยประมาณเนี้ย
0: ใช่ Echo Chamber ประเทศไทย
1: ใช่ครับนะ
0: คุ้นไหมมีใครรู้จักไหม Echo Chamber ของประเทศไทยโอเค
1: ก็นอกจากอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ออกแบบสมุดพกทุกคนมีสมุดพกมาโชว์กันว่าวันนี้ออกกำลังกายเดินกี่ก้าวลุกนั่งเท่าไหร่อะไรประมาณแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลคือ3ครั้งพิสูจน์มาแล้วว่าทำอย่างนี้ประหยัดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ดีขึ้นครับนี่ก็อีกตัวอย่างที่เราทำสักเซสมาแล้วครับ
0: ครับผมขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ใจรัตน์ด้วยครับผมโอ้โหนะนะเอาหน่อยนะฟังไปแล้วอันนี้ได้เลยนะเนี่ยจริงๆมันผมรีเฟล็กได้เยอะมากเลยนะตะกี้เนี่ยแต่ว่าเวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ผมขอพูดน้อยลงกว่าเดิมคุณต่อครับ
2: ครับผม
0: คุณต่อในมุมของเจ้าภาพหรือต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นตรงนั้นก่อนก็ได้
2: ครับ
0: เอาเข้าเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อกี้ก่อนแล้วก็เขาเรียกชงเข้ามาปุ๊บแล้วตอบพั่วเลยโอเค
2: ได้ครับด้วยเวลาจำกัดนะครับเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วนะว่ามันมีสถานการณ์ที่หลากหลาย4เรื่องแต่สิ่งประเด็นนี้ในงานวิจัยที่ทำกับทางสสนะครับชื่อโปรเจกต์วิจัยวันนี้ผมเอาหนังสือมาแจกเลยครับชื่อชลานครนะครับชื่อเมืองสังคมสูงวัยนะครับหนังสือชลานครนะครับแต่ว่าชลาตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเราออกแบบสำหรับผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่ว่าให้เข้าใจว่าเราออกแบบเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับมีวัยทำงานที่เป็นเดอะแบกเนี่ยใครเป็นหลังพิงอยู่เนี่ยก็หนักขึ้นนะครับแล้วก็มีเด็กน้อยลงนะครับเราจะออกแบบเมืองแบบไหนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับซึ่งตัวประเด็นที่สำคัญคือผมไปถามท้องถิ่นในกรุงเทพในประเทศไทยนะครับบอกว่าความจริงแล้วถ้าบอกว่าจะเป็นเมืองที่อยู่ดีหรือย่านอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องแก้เหมือนที่อาจารย์ตรัสว่าเราอาจจะมองไปเรื่องแบบโอ้ไปเติมโครงสร้างพื้นฐานไปทำนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปเขากังวลคือเรื่องความยากจนครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นตัวตั้งต้นคือว่าถ้ายังเศรษฐกิจยังไม่ดีเรื่องปากท้องต่างๆยังไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องอื่นครับจะไม่คิดเรื่องอื่นยังจะคิดเรื่องความยากจนเป็นตัวตั้งแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปพูดถึงเรื่องอ๋อต้องการความมั่นคงในเรื่องของที่อยู่อาศัยไปสนใจเรื่องสุขภาพบางคนที่มันพูดว่าอาจจะเชิงดราม่าถึงแค่เราส่งเสริมว่าเมืองที่ดีต้องมีพื้นที่สวนสาธารณะแต่ความจริงมันมีน้อยคนมากๆในเมืองที่ต้องหาเช้ากินค่ำบางคนเขาไม่ต้องการสวนสาธารณะครับถ้าจะต้องการเวลาเพราะว่าบางคนเขาใช้แรงงานเนี่ยเขาออกกำลังกายอยู่แล้วทั้งวันตอนเย็นเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงแสดงว่าการออกแบบโครงสร้างบางอย่างของเมืองไม่ได้ตอบทุกคนทั้งหมดในการมองที่บอกว่าทุกช่วงวัยเห็นทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะต้องมีประเด็นเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเราถามเรื่องของประเด็นในการสร้างเมืองสุขวัฒน์หรือเมืองที่เป็นเมืองอยู่ดีนะครับที่เป็นมิตรกับสังคมสูงวัยเนี่ย ในด้านหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะต้องเติมเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถให้บริการได้มันคือบริการด้านสุขภาพที่เพียงพอซึ่งเราเห็นเป็นฉากหน้าซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเราทำเรื่องนี้มาอย่างยาวนานแต่อันนี้มันเป็นการรักษาคือว่าป่วยแล้วไปรักษาแต่ความจริงสิ่งที่อาจารย์ไตรัตน์พูดเมื่อสักครู่คือว่าบางส่วนเนี่ยมันมีส่วนที่ต้องทำก่อนที่จะป่วยหรือเตรียมการก่อนที่จะแก่สิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญที่จะทำให้เมืองที่บอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ดีเนี่ยมันยั่งยืนนะครับอีกประเด็นหนึ่งผมจะไปไวๆคือว่าสาเหตุที่เรามี well-being ที่ไม่ดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องโรคนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะโรคที่สสพูดคือโรคเกี่ยวกับกลุ่ม NCD คือว่าเรามาจากพันธุกรรมบางส่วนนะครับอย่างเบาหวานเนี่ยมันพันธุกรรมบางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างเมื่อสักครู่เรื่องเค้กขนมหวาน
0: ครับ
2: หรือผู้สูงอายุรุ่นใหม่ที่เพิ่งรับเบี้ยยังชีพคือว่าเราเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อก่อนไม่มีชากาแฟชานมไข่มุกครับป
0: ั
2: จจุบันนี้หลานกินชานมไข่มุกผู้เฒ่าผู้แก่ก็ขอชิมบ้างพอชิมบ้างเนี่ย จากเดิมเนี่ยกินผักผลไม้ พอมากินเริ่มกินชานมไข่มุกตอนอายุ50กลายเป็นว่าเบาหวานตื่นตั้งแต
0: ่
2: อายุ52 53อันนี้คือเรื่องแรกคือสาเหตุที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจากพฤติกรรมนะครับอันที่2คือ
0: พฤติกรรมที่มาจากสื่อที่ไม่สนใจเรื่องพฤติกรรมที่จะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนผู้บริโภค
2: ครับด้วยพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งพฤติกรรมการกินการบริโภคการใช้ชีวิตต่างๆอันนี้ก้อนที่1ก้อนที่2คืออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของโรคที่มาตามฤดูกาลซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเราทำได้ดีถ้าดูตามสถิติคือว่าอย่างเช่นถ้าก่อนจะถึงหน้าฝนโรคไข้เลือดออกจะมาเราระงับยับยั้งได้ครับเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้เรารู้ล่วงหน้าฝั่งเนี้ยลดลงแต่ว่าบางส่วนเยอะขึ้นตัวอย่างเช่นภาคเหนือนะครับสถิติของผู้ป่วยที่เกี่ยวเรื่องของปอดระบบทางเดินหายใจสูงขึ้นครับแต่เนี้ยมันเป็นผลไม่ใช่แค่ว่าเป็นช่วงเวลาแต่ว่าเป็นผลจากพฤติกรรมการดำเนินทางเศรษฐกิจของเมืองด้วยนะก้อนที่3ครับก้อนนี้เป็นระเบิดเวลาสำหรับผมคือว่าโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสังขารนะครับตัวอย่างเช่นอายุเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนพวกนี้จะเริ่มเสื่อมสภาพครับตามอายุสังขารสายตาเริ่มพร่ามัวสมองเสื่อมไขข้อกระดูกที่อาจารย์ไตรัตน์พูดถึงการออกแบบที่เป็น universal designทุกคนจะต้องเจอสภาวะนี้ครับทำไมถึงต้องออกแบบสำหรับคนทั้งมวลคือว่าณวันหนึ่งเนี่ยเราต้องแก่ณวันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้พิการดังนั้นการออกแบบเมืองที่ตอบโจทย์กับทุกช่วงวัยทุกคนเนี่ยนั่นคือเป้าหมายของการออกแบบเมืองที่เป็นเมืองที่ดีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสถิติซึ่งผมมีเวลาน้อยนะครับปลายทางสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปนิดนึงก็ได้ครับสามโรคที่ผมว่าเมื่อสักครู่นะครับโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมเนี่ยแน่ๆเป็นระเบิดเวลาเหมือนกันก็คือว่ามันสูงขึ้น 15% นะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมของสังขารนี้สอดคล้องกับสังคมสูงวัยคือ 55% ต้องสูงขึ้นจากเดิมที่เรามีกลุ่มคนที่ไขข้อกระดูกเกิดจากการหกล้มภาวะเสื่อมของดวงตาหูสมองต่างๆจะสูงขึ้นแน่ๆจากฐานประชากรที่มันยกขึ้นแต่สิ่งที่เราทำได้ดีคือเรื่องของฤดูกาลแต่ความท้าทายของโรคตามฤดูกาลตรงนี้คือโรคอุบัติใหม่ครับที
0: ่เรานะอุบัติ
2: โรคอุบัติใหม่ตัวอย่างเช่นเราก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักโควิด2019
0: โอเค
2: มันจะมีโรคใหม่ๆที่แบบโอ้ไม่เข้าใจนึกถึงไม่ออกอันนี้คือความผันผวนหรือความแปรปรวนที่เกิดขึ้นอันนี้คือความท้าทายนะครับแต่โอกาสที่ผมพูดถึงก็คือว่าไอ้โรคต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะตัวบุคคลของเราเหมือนว่าเราทำแล้วเราได้รับผลกระทบไม่ใช่ทุกอย่างเรื่องของ butterfly effect ครับถึงว่าเพียงผีเสื้อขยับปีกไม่ได้แปลว่าเราอยู่แบบใช้ชีวิตดีมากแต่เมืองมีผลครับที่ผมจะพูดคือว่าสภาพแวดล้อมมีผลเช่นเราอยู่ใกล้คนแบบไหนอยู่ใกล้คนออกกำลังกายเราจะไปออกกำลังกายอยู่ใกล้คนไม่ออกกำลังกายเราก็จะไม่ออกกำลังกายอยู่ใกล้คนกินหวานเราจะติดหวานน้อย 100% ไปด้วยดังนั้นสภาพแวดล้อมที่ว่าคือสภาพแวดล้อมทางสังคมสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมของเมืองมีผลต่อ well-being ไม่ได้เฉพาะของตัวบุคคลเท่านั้นนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับซึ่งอันนี้อยู่ในหนังสือนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเวลาน้อยสุดท้ายผมจะจบแค่นี้ครับตัวนี้ที่เป็นตัวยุทธศาสตร์ก็คือว่าข้อเสนอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าเมืองต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมาแล้วดังนั้นนโยบายในการพัฒนาประเทศในเรื่องของ well-being ต้องเปลี่ยน1คือเรื่องของการตั้งรับการตั้งรับเนี่ยผมคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสังคมจะสูงวัยเราตั้งรับในเชิงสุขภาพเราทำได้ดีฝั่งเนี้ยผมคิดว่าเราทำได้ดีแต่ว่ามันอาจจะมีต้องตั้งรับอย่างอื่นด้วยตัวอย่างเช่นตั้งรับเรื่องแรงงานที่จะสูงวัยตั้งรับเรื่องเด็กเกิดน้อยคุณภาพการศึกษาต่างๆอันที่สองที่จะต้องทำคือเรื่องของการปรับตัวครับปรับในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงวัยมันอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างบางอย่างปรับโครงสร้างสังคมที่จะสอดคล้องกับความท้าทายเหล่านี้และสุดท้ายคือการเปลี่ยนครับเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยมันคือเปลี่ยนทั้งระบบกายภาพด้วยจากเดิมอย่างเช่นผมทำงานเรื่องการออกแบบเมืองนะครับดีไซน์สมัยก่อนในท้องถิ่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคิร์บทางเท้าเรา 20เซนปัจจุบันนี้เปลี่ยนที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาตรฐานมาต้องลง10เซนเพราะว่าผู้สูงอายุเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไขข้อไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราแต่ว่ามันเป็นการออกแบบสำหรับคนทั้งหมดดังนั้น3เรื่องก็คือว่าเรื่องของการตั้งรับมาตรการไหนที่ควรจะต้องตั้งรับมาตรการไหนที่ควรต้องปรับและสุดท้ายคือมาตรการไหนที่ควรต้องเปลี่ยนแล้วพอเหล่านี้ครับตั้งรับปรับเปลี่ยนมันจะอยู่ที่เหมือนกันที่คุณจรว่าหรืออาจารย์แต่ว่าก็คือเจ้าภาพนะครับคนที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วคนที่เป็นเจ้ามือผมเห็นด้วยกับอาจารย์แต่ละเลยว่า2เรื่องถ้ามันมาก่อนคือเจ้าภาพมาก่อนนะครับเจ้าของมาก่อนแล้วมันเป็นเจ้าภาพร่วมได้ครับไม่ต้องมีหัวหอกเดียวนะครับบางทีมันบอกว่าโอ้เรื่องนี้สุ่มเสี่ยงมากมาช่วยกันเป็นเจ้าภาพได้ครับเรามีเจ้าภาพร่วมได้อันที่2คือเรามีเจ้าของร่วมได้ครับดังนั้นความเป็นเจ้าของที่ว่ามันไม่ใช่แค่คนในพื้นที่บางส่วนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่วมได้ภาคการศึกษาก็เป็นเจ้าของได้ในเชิงของ intellectual property เป็นเจ้าของร่วมในเชิงพื้นที่เป็นเจ้าของร่วมในเชิงนโยบายสุดท้ายเจ้ามือเนี่ยก็เป็นเจ้ามือร่วมได้ไม่ต้องกินเรียบคือว่าเราสามารถเปิดกว้างทั้งรายเล็กรายใหญ่ที่จะมาช่วยกันปรับอย่างนี้ดังนั้นปลายทางสุดท้ายครับฝากเอาไว้เพราะว่าเวลาน้อยก็คือว่าทั้งหมดที่ผมเล่าและเมืองบริบทแตกต่างกันดังนั้นในการออกแบบโจทย์นโยบายเหล่านี้มันไม่ใช่เหมือนกับปัดเสื้อโหลนะครับเพราะว่าเราต้องการเสื้อผ้าเหมือนกันภาคเหนืออากาศเย็นครับมันอาจจะหนาหน่อยนะครับภาคอีสานอากาศร้อนระบายอากาศต้องดีหน่อยภาคใต้ความชื้นสูงผ้าบางตัวก็อาจจะต้องเปลี่ยนดีไซน์บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องไม่วันไซฟิตออลต้องอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการระหว่างตัวอะเจนดาเบสนะครับฟังก์ชันเบสแล้วก็แอเรียเบส3ส่วนนี้ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการได้ผมคิดว่าตัวเมืองอยู่ดีย่านอยู่ดีสำหรับโจทย์สำหรับคนทุกช่วงวัยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้นี่คือโอกาสของประเทศไทยครับ
0: ผมมือให้คุณต่อด้วยครับผมนี่เต็มๆเลยเนี่ยถ้าเป็นเพลงตะกี้ท่อนฮุกตะกี้เพราะเป็นบ้าเลยมันเข้ามาแบบถูกใจมากเลยโอ้โหสุดๆผมรู้สึกดีมากผมเรียกคุณว่ารันทดนะตอนแรกนะแต่ตอนหลังนี่คุณมาแบบเป็นฮีโร่ของผมเลยแบบมาถึงบอกว่ามันง่ายแค่นี้เว้ย1 2 3ป้องกันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัดเสื้อผ้าให้เหมือนคือทุกคนร้อนหนาวเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราอยู่ภาคเหนือเราก็ตัดให้มันหนาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ต้องให้มันต้องเท่าเทียมกันสิ่งที่เราต้องการที่จะดูแลเราก็จะดูแลคนข้างๆเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ยากอะไรเลยเรื่องวุฒิภาวะอายุต่างๆอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญการ shift paradigm และคิดใหม่น่าจะเป็นเวลานี้เลยไหมวันนี้เลยไหมพรุ่งนี้เนี่ยบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราได้ data มาแล้วแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนอะ AI มันมาแล้วมันมาทดแทนสิ่งที่มนุษย์ต้องทำแล้วเราไม่ต้องทำตั้งหลายอย่างแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรเปลี่ยนมันต้องมีอะไรเข้าตัวความเป็นมนุษย์ของเราที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ก็เลยต้องไปถามคุณแอร์กดดันไปเลย
3: ค่ะก็จริงๆอยากจะต่อยอดนะคะของที่อาจารย์พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวการมองเกี่ยวกับเรื่องของคนสูงวัยเนาะแล้วก็อาจจะมีเคสสตี้สัก2เคสนะคะแล้วก็ปิดจบได้3เจ้าที่ทางคุณจรให้โจทย์ไว้นะคะในส่วนของแอร์เนี่ยนอกจากที่จะเห็นภาพเรื่องของการที่เราพูดถึงสังคมสูงวัยเนาะว่ามันเกิดจากตัวเราเองแล้วก็เกิดจากการที่เราดูแลเมืองให้ดีให้มีคุณภาพเพื่อให้เรามีสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพแต่อยากชวนมองอีกมุมนึงนะคะจริงๆแล้วเรามีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญของเราด้วยเหมือนกันก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเชิงของงานวิจัยด้านอนาคตเนี่ยเราพบว่าเด็กที่กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะ เรียกว่าเซนจูเนเรียนหรือว่ายุคศตวรรษคืออายุแตะ100ปีได้นะคะมีปัจจัยขึ้นมาด้วย2ปัจจัยนะคะซึ่งปัจจัยที่ว่าเนี่ยสอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่เป็นข้อมูลของอาจารย์เลยปัจจัยข้อแรกคือเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีคีปอัพตัวเองเด็กเจเนเรชันอัลฟาลงไปนะ 50% ขึ้นมาแตะ100ปีได้ข้อที่1ต้องดูแลตัวเองให้ดีข้อที่2นะคะเขาต้องอยู่ในเมืองที่ดีค่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอบโจทย์วันนี้สำหรับคนสูงวัยอย่างเดียวเนาะมันตอบโจทย์ของอนาคตของประเทศเราด้วยเหมือนกันนะคะในการมองเรื่องของการที่จะมีเด็กที่มีคุณภาพและเติบโตขึ้นไปเป็นคนศตวรรษ100ปีในอนาคตอย่างมีคุณภาพด้วยเหมือนกันนะคะนี่อาจจะต่อยอดของอาจารย์ส่วนของแอร์เองนะคะมี2เคสสตัดดี้นะคะที่จะมาร่วมแชร์กันนะคะอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เราดึงมาจากของทางสิงคโปร์นะคะเป็นเมืองที่เรียกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวอนาคตเรื่องของฟอร์ไซต์อยู่ ายใต้ของทางสำนักนายกเลยนะคะเขามีการหยิบโจทย์ขึ้นมาคุยกันค่ะว่าถ้าเราเห็นภาพเนาะเพราะว่าเรื่องของตัวสังคมสูงวัยเนี่ยกำลังทยอยเข้ามานะคะการที่เราจะนำไปสู่เรื่องการตอบสังคมสูงวัยที่เป็นชุมชนที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะจากรูปภาพเนี่ยเราเห็นภาพว่าคำว่า co-living หรือการอาศัยอยู่ร่วมกันเนาะก่อนหน้านี้เราอาจจะนึกถึงว่าอ๋อเป็นนักศึกษาอยู่ดอมก็อาจจะแชร์พื้นที่กันแชร์ห้องครัวกันนะคะแต่ตอนเนี้ยสิงคโปร์บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะต้องเป็นการมองเรื่องของชุมชนแบบใหม่เมืองแบบใหม่ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกแต่ว่าอยากจะต้องใช้ชีวิตสูงวัยกับคนที่เขารู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะคะเลยเป็นทิศมาของเทรนด์แบบใหม่ที่เขาอยากจะอยู่ร่วมกันกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อร่วมงานนะคะแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนกลุ่มนี้มาอยู่ร่วมกันมากขึ้นถึงอาจจะไม่ใช่ญาติกันเนาะถ้ามันนำไปสู่ในทิศทางนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันในการดูแลสุขภาพนั่นหมายความว่าเมืองต้องมีการจัดการออกแบบรูปแบบใหม่โรงพยาบาลที่เข้ามาใกล้มากขึ้นคอมมูนิตี้เซอร์วิสนะคะงานด้านเชิงสังคมอาจจะต้องเข้ามาใกล้ในพื้นที่ชุมชนเหล่านี้มากขึ้นว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่ญาติโกโหติกาแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นแบบโคลิฟวิ่งบางอย่างแล้วเราก็ต้องดึงสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าสิงคโปร์เนี่ยมองขยับไปอีกขั้นนึงแล้วว่าไม่ใช่การออกแบบสถานที่อย่างเดียวแต่การเป็นการดึงชุมชนในการตอบโจทย์กลุ่มคนอนาคตเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน
0: ซึ่งมีอาการคล้ายๆกับการที่เราพูดถึงแล้วคือจินตนาการนึกไปถึงการสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์ใช่ไหมฮะอันนั้นมันเวอร์ชวล
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
5: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องราวดีๆจากเวทีเสวนานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
6: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
7: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
8: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
7: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
8: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
9: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
10: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
11: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
10: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
11: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
10: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
11: ๆเรื่องเป๊กๆที่เรารู้เท่าทัน
10: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
12: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่ากระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วันที่4กันยายน2569นี้นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลประสานไปยังคณะของกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังจะมีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสนะออมพลัสนะครับครั้งที่2ขึ้นนะครับกำหนดดอกเบี้ยและรุ่นคืออายุ3ปีนะครับอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 1.8 ต่อปีนะครับและก็รุ่นอายุ10ปีร้อยละ 2.8 ต่อปีนะครับสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับโดยสามารถที่จะออมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับนะเป็นช่องทางของ Wallet ของสบม.นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแต่ถ้าเป็น SMS แล้วก็ส่งให้เราไปแล้วกดลิงก์ไม่ต้องกดนะครับไปดูรายเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะปลอดภัยกว่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับสุดแล้วข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะกระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วันที่4กันยายนนี้นะครับข่าวนี้ข่าวจริงแชร์ต่อกันได้ครับ ี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้ครับวันนี้เราของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วพี่ต้อขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
13: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยขอร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินสัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พุนพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เรื่องรับเรื่องจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนจากการดำเนินการครั้งนี้จากการสานนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตและกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลความเป็นธรรมในสัญญาให้เข้มงวดนางสาวสุภมาศจึงกำหนดเรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มเรื่องที่ต้องเร่งรัดเป็นการเฉพาะและสั่งการให้สคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยสคบดำเนินการจนได้ข้อยุติ3รายครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทแบ่งเป็นกรณีแรกผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับพบความชำรุดหลายรายการทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน7,765,380 บาทกรณีที่2ผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทและกรณีที่3ผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินให้ 245,023 บาทการซื้อคอนโดสักห้องคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งหลายคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้นางสาวสุภมาศกล่าวว่าจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคต้องแบกความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียวห้องชำรุดไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ต้องแก้ไขหรือคืนเงินกู้ไม่ผ่านผู้บริโภคก็ต้องได้เงินคืนตามสิทธินางสาวสุภมาศสั่งการให้สคบชัดเจนว่าเรื่องแบบนี้ต้องจบให้เร็วเพราะเงินก้อนนี้คืออนาคตของครอบครัวผู้เสียหายจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเด็ดเสด็จ
10: พี่ก้อยอยู่ไหนนะฉันเห็นแต่พี่เก่ง
11: อยู่ในครัวแน่คุณแม่ใช้ให้เด็ดหางถั่วงอก
10: จะเอาถั่วงอกไปทำอะไร
11: คงจะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวมั้งคุณแม่สั่งว่าเด็ดถั่วงอกเสร็จแล้วให้ล้างให้สะอาดแล้ววางผึ่งไว้บนตะแกรงให้เสด็จน้ำ
10: อะไรเสด็จน้ำ
11: ก็ถั่วงอกน่ะสิถั่วงอกเสด็จน้ำหมายความว่าถั่วงอกที่ไม่มีหยดน้ำออกมาอีกแล้ว
12: คำว่าเสด็จเสียงคล้ายกับคำว่าเด็ดน่ะ
11: พอมีสระอยู่หน้าคำว่าเด็ดความหมายก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคำเด็ดหมายความว่าใช้นิ้วดึงให้ขาดหรือหลุดส่วนเสด็จหมายความว่าน้ำหยดจากสิ่งที่เคยมีน้ำชุ่มอยู่หรือเคยแช่น้ำอยู
13: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไม
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนระเบิดปลาได้ไหม
11: ไอ้นุ่ม
12: ครับผู้ใหญ
11: ่ใครให้เองไประเบิดจับปลา
12: ครับ
11: อย่างนี้ปลาเล็กปลาน้อยก็ตายเรียบสิ
12: โอ้เดี๋ยวมันก็มีปลาว่ายมาจากที่อื่นไหลตามแม่น้ำมาอยู่เองนะผู้ใหญ่อย่าตกใจไปเลย
11: ตกใจสิไม่ใช่ข้าคนเดียวนะชาวบ้านเขาตกใจกันหมดเองรู้ไหมมันผิดกฎหมายนะ
12: จริงแล้วผู้ใหญ่ฉันระเบิดปลานะไม่ใช่ระเบิดคน
13: ระเบิดปลานี่แหละค่ะกฎหมายว่าไว้ไม่ให้ใครใช้กระแสไฟฟ้าหรือวัตถุระเบิดจับปลาเว้นแต่จะทำเพื่อประโยชน์ตามวิทยาศาสตร์แต่ก็ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีก่อนมิฉะนั้นมีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำเลยนะคะแบบนี้ทำมาหากินแบบถูกวิธีดีกว่านะคะ
12: โอ้ยแย่แล้วทำไงดีแล้วผู้ใหญ่ฉันไม่รู้จริงๆอ่ะช่วยฉันด้วยผู้ใหญ
9: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายมาโคโรบิโอแจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรหลายชาติในช่วงที่เพิ่งผ่านมานี้ว่าสหรัฐนั้นไม่คาดว่าจะเปิดฉากโจมตีและรอกใหม่ต่ออิหร่านในเวลานี้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐและแหล่งข่าวอีกแห่งรายงานนี้ปรากฏออกมาหลังการประกาศของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่24เรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมทั่วถึงต่ออิหร่านรายงานของ Axios ระบุด้วยว่านายรูบิโอชี้ว่าสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกทั้งมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆรายงานนี้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่บอกว่าสำหรับนโยบายนี้คาดกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงหลังการเลือกตั้งกึ่งวาระของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอีกครั้งรายงานระบุว่านี่เป็นสัญญาณอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหมดความอดทนกับสงครามและต้องการให้มันจบลงอย่างน้อยก็ตอนนี้ขณะเดียวกันรายงานนี้เสริมว่านายรูบิโอไม่ได้ปัดความเป็นไปได้เรื่องการโจมตีหากอิหร่านเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนสหรัฐประกาศว่ากำลังลงมือหนักขึ้นเรื่องการคว่ำบาตรบริษัทต่างๆอีกทั้งบรรดาบุคคลที่ทำธุรกิจกับอิหร่านซึ่งนี่จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนในหลินเจียนจัดการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐเขากล่าวว่าไม่มีมูลฐานใดในกฎหมายระหว่างประเทศที่มาสนับสนุนการกระทำนี้และว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายและฝ่ายเดียวปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตเบเซนประกาศมาตรการเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่24เขากล่าวว่าสหรัฐจะเปิดฉากการโจมตีทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากต่อพวกที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกความพยายามต่างๆนั้นยังคงมีการดำเนินการกันอยู่เพื่อหาทางออกทางการทูตให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกองทัพปากีสถานเผยว่าผู้บัญชาการกองทัพนายอาซิมูนีอยู่ระหว่างการเยือนอิหร่านคณะผู้ไกล่เกลี่ยคนสำคัญไปพบปะบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกิยานประธานรัฐสภานายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดนายโมเซนราซาอีทางกองทัพระบุว่าพวกเขาได้หารือกันถึงหนทางในการป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายนอกจากนี้พวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมสและการทำให้การต่อสู้ยุติลงโดยพลันพื้นที่ส่วนต่างๆของญี่ปุ่นเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัดเข้าขั้นอันตรายกันอีกวันหนึ่งโดยอุณหภูมิสูงสุดนั้นพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสในจังหวัดฟุกุโอกะในวันพุธที่26สิงหาคมอุณหภูมิสูงสุดที่สนามบินฟุกุโอกะอยู่ที่ 40.4 องศาเซลเซียสขณะที่เมืองดาไซฟุอยู่ที่ 40.3 องศาเซลเซียสสถานที่อื่นๆอีกมากแห่งในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่า39องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ร้อนสุดโต่งกำลังก่อความเดือดร้อนแก่พื้นที่ส่วนต่างๆของจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ถล่มบ้านเมืองเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.2 องศาเซลเซียสในเมืองยาสึชิโรและ 38.9 องศาเซลเซียสในเมืองคุมาโมโตะมีการออกคำเตือนให้ระวังฮีทสโตรกใน37จังหวัดของญี่ปุ่นจากที่มีทั้งหมด47จังหวัดในวันพุธที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนควรเปิดแอร์อีกทั้งดูแลให้ร่างกายได้น้ำและเกลืออย่างเพียงพอเ
ผู้นำระดับโลก2คนที่ชื่นชอบดราก้อนบอลเหมือนกันอาจนำมังงะญี่ปุ่นมาสู่ฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงกล่าวว่าจะมีการสร้างสวนสนุกดราก้อนบอลใหม่3แห่งใกล้กับกรุงปารีสของฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนประธานาธิบดีมาโครงประกาศโครงการนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมโดยระบุว่าโครงการนี้จะสร้างงาน 22,000 ตำแหน่งและนี่จะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งใหม่ในฝรั่งเศสสำนักข่าว AFP รายงานว่าคาดว่าหนึ่งในสวนสนุกดังกล่าวจะจัดแสดงมังงะญี่ปุ่นโดยระบุว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีมาโครงเยือนซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาและมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานได้พูดคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับดราก้อนบอลสื่อบางรายรายงานว่าสวนสนุกดังกล่าวอาจมีเครื่องเล่นที่เชื่อมโยงกับซีรีส์มังงะยอดนิยมเรื่องนี้สหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้

ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้ง

0: ผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: อยู่ที่หลังคาบ้านของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับตลอดระยะเวลา15ปีอันนี้เนี่ยไม่เคยมีรัฐบาลไหนทําให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีรายได้เดือนละ1,000-2,000 บาทตลอดระยะเวลา15-20 ปีอันนี้คือโครงการที่ทางรัฐบาลทําเพื่อลดภาระค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวแล้วก็ยังเป็นการเข้าสู่เรื่องของ CO2 หรือในส่วนของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับนโยบายของรัฐบาลด้วยก็เรียนกับท่านประธานครับว่าวันนี้เนี่ยในสุดท้ายอยากจะเรียนกับท่านประธานครับว่าหลายท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยโครงการเนี่ยพ.ร.ก.ไม่มีรายละเอียดเลยนะครับบางคนบอกตีเช็คเปล่าผมก็ไปดูในท้ายพ.ร.ก.ก็มีบัญชีครับท่านประธานครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกไปดูท้ายบัญชีพระราชกำหนดด้วยว่ามีการกำหนดรายละเอียดของโครงการนะครับเป็นกรอบในการพิจารณาอนุมัติโครงการไม่ใช่ตีเช็คเปล่าครับท่านประธานในมองอีกมุมหนึ่งถ้าวันนี้เนี่ยท่านลำตีเอกนิติมาแถลงที่สภาครับแล้วก็บอกจะทำนั่นทำนี่เพื่อนสมาชิกก็บอกว่าล็อกสเปคอีกพอนะครับไม่ได้เอารายละเอียดเข้ามาก็บอกว่าตีเช็คเปล่าไม่ใช่หรอกครับท่านประธานครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีรายละเอียดท้ายพระราชกำหนดระบุไว้ว่าโครงการไหนที่ทำได้โครงการไหนที่ทำไม่ได้แล้วที่สำคัญครับมีคณะกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา7แล้วก็มีกระบวนการในการตรวจสอบตามมาตรา8ของพระราชกำหนดเงินกู้วันนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านครับบอกว่าวันนี้เนี่ยการกู้เงินเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบแต่ก็เรียนกับท่านประธานครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบพ.ร.ก.เงินกู้นี้มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่จะสามารถเข้ามาตรวจสอบเงินกู้นี้ได้เหมือนกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีถึงแม้ว่าจะปรับลดงบประมาณไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณได้แล้วท่านเจอความผิดปกติท่านก็ส่งให้กรรมธิการสามัญที่ท่านเป็นประธานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นติดตามงบประมาณก็ดีกฎหมายกระบวนการยุติธรรมก็ดีก็สามารถที่จะไปตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลได้ซึ่งพวกผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลก็ไม่อยากให้มีการทุจริตในโครงการนี้ครับไม่อยากให้โครงการนี้เนี่ยมันเป็นภาระของประเทศของพี่น้องประชาชนแล้วยังมาทุจริตคอร์รัปชันอีกอันนี้เราก็ยอมไม่ได้เราก็จะส่งเสริมครับสนับสนุนให้ท่านเนี่ยนะครับได้ใช้กลไกของกรรมธิการวิสามัญตามพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยที่มีทั้งฝ่ายค้านด้วยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมาช่วยกันตรวจสอบโครงการที่ทางรัฐบาลได้ทำภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้นี้200,000ครับ200,000 ล้านบาทนี้ครับท่านประธานครับสุดท้ายผมมั่นใจครับว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะครับภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลอย่างที่เรียนกับท่านประธานครับว่าไม่ได้อยากสร้างภาระให้ประเทศครับแต่วันนี้เนี่ยมีวิกฤตมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินมาเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนในส่วนของ200,000 แรกแล้ววันนี้ก็เห็นผลพี่น้องประชาชนชื่นชมครับท่านประธานบ่นอยู่อย่างเดียวครับอยากให้ทํา50-50ไม่ใช่60-40แต่ทำให้ยาวขึ้นครับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับบ่นอยู่อย่างเดียวครับประชาชนนี่ชื่นชมรัฐบาลมากนะครับแล้วก็ส่วนที่2ขอให้เร่งทําจริงๆครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะได้รายได้ที่ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา15ปี20ปีที่ทําโครงการโซลาร์เซลล์ให้กับรัฐบาลที่มีการทำโครงการนี้สนับสนุนก็ขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ช่วยกันสนับสนุนนะครับพ.ร.ก.กู้เงินในสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้ทางรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนขอบพระคุณท่านประธานครับ
2: ครับต่อไปท่านสิริกัญญาตันสกุลเป็นท่านสุดท้ายนะครับท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมตัวเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญครับ
3: ค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะขอทำหน้าที่สรุปนะคะการอภิปรายต่อพระราชกำหนดนะคะเพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทฉบับนี้นะคะก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกนะคะว่าการที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเข้าชื่อกันเพื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อที่จะให้มีการวินิจฉัยเนี่ยคือวินิจฉัยว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา172 วรรค 1ท่านดูรัฐธรรมนูญค่ะ172 วรรค 1ไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้พิจารณาว่ามันเร่งจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่แต่ว่าให้พิจารณาว่ามันเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่นะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยนะคะของตุลาการเสียงข้างมากไปแล้วนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ก็คือชอบด้วยกฎหมายในการตราพระราชกำหนดนะคะแต่นะคะก็ต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่นะคะที่อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อประเทศในอนาคตนะคะเพราะว่าการตีความในเรื่องของการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางแทนที่จะเป็นการตีความอย่างแคบเนี่ยทำให้ต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือว่ารัฐบาลหน้านะคะมีบรรทัดฐานใหม่แล้วว่าสามารถออกพ.ร.ก.เพื่อกู้เงินเพื่อนำมาดำเนินนโยบายทั่วไปได้แทบทั้งหมดเพราะทุกเรื่องส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจแทบทั้งสิ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องดูว่ามันถึงขั้นระดับที่วิกฤตหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของปัญหาระบบราชการที่เป็นปัญหาต่อระบบการคลังแบบนี้กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแน่ถ้ารัฐบาลจะออกพ.ร.ก.เงินกู้มาเพื่อปฏิรูประบบการออกมาเพื่อเป็นจ่ายค่าเออร์ลี่ให้กับข้าราชการก็สามารถที่จะกระทำได้แบบนี้อันตรายมากๆสิ่งที่ฉันพูดไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเสียงข้างมากจะบอกว่าไม่ขัดเนี่ยแต่ว่าตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านก็สะท้อนเรื่องนี้เลยว่าท่านยังมีความกังวลในเชิงหลักการอยู่คือเรื่องของการตีความเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางนี่แหละนะคะแล้วก็ยังเน้นย้ำถึงหลักการของการแบ่งแยกอำนาจด้วยของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะคะว่ามันควรจะต้องใช้เป็นข้อยกเว้นเท่านั้นนะไม่ใช่ใช้เป็นการทั่วไปนะคะและตุลาการเสียงข้างน้อยก็ยังพูดถึงเรื่องว่าสามารถควรที่จะใช้กระบวนการงบประมาณปกติที่สภาสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่ผ่านกลไกพ.ร.ก.ที่สภาเข้าไปตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อถูกอนุมัติแล้วก็เริ่มใช้ไปแล้วนึกออกไหมคะท่านประธานว่าปกติเราต้องพิจารณากันกองก่อนที่จะใช้แต่ในการใช้เงินของพ.ร.ก.เนี่ยเราต้องถูกเงินจะต้องถูกใช้ไปก่อนสภาถึงจะได้มีอำนาจตรวจสอบซึ่งเราก็ต้องบอกว่าก็ควรที่จะอ่านนะคะความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญทำไมถึงจะไม่ควรอ่านถึงแม้ว่าเราจะเคารพคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมากแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นความเห็นที่มีประโยชน์ค่ะพยานผู้เชี่ยวชาญทั้ง4ท่านเนี่ยเห็นไปในทางเดียวกันนะคะประมาณ3ใน4ท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องของแผนงานและโครงการที่มันยังไม่เป็นรูปธรรมนะคะถึงมันจะชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่สมควรที่จะนำมาในการมาใช้ในการพิจารณาว่าเราควรที่จะต้องมีแผนงานและโครงการที่มันชัดเจนและเป็นรูปธรรมก่อนหรือไม่หรือได้พิจารณาถึงกระบวนการการทำงบประมาณทำปกติให้ถี่ถ้วนแล้วหรือยังนะคะก่อนที่จะคิดจะออกเป็นพ.ร.ก.นะคะยังมีพูดถึงเรื่องข้อมูลความคุ้มค่าที่ไม่เพียงพอนะคะยังไม่ได้มีการพิจารณาทางเลือกและความคุ้มค่าของโครงการอื่นๆอีกด้วยซึ่งเป็นความเห็นที่ควรฟังทั้งสิ้นดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ควรฟังความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วแน่นอนค่ะในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณตามปกติได้นะคะถือแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวรรคหนึ่งไปแล้วสภาแห่งนี้ค่ะมีอำนาจมีความชอบธรรมทั้งปวงที่จะมาถกเถียงอภิปรายกันว่าตกลงมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ในส่วนของเหตุผลที่รัฐบาลชอบอ้างเรื่องของความจำเป็นที่ต้องไม่ใช้กระบวนการงบประมาณทางปกตินะคะก็งบกลางเหลือน้อยนะโอนงบได้แล้วไม่พอนะคะงบ70ต้องรอถึงตุลาคม69ซึ่งช้าเกินไปท่านประธานปรากฏว่าจนถึงวันนี้นะคะผ่านมาอย่างที่ท่านผลิตพูด113วันนะคะอีก1เดือนข้างหน้างบประมาณปี70ก็กำลังจะออกแล้วนะคะก็คือมันใช้ระยะเวลายาวนานมากที่คณะกรรมการกลั่นกรองจะผ่านสักโครงการหนึ่งผ่านมา4เดือนเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปได้แค่โครงการแรกโครงการเดียวก็คือไทยช่วยไทยพลัสที่เหลือยังไม่มีอะไรออกมาเลยแล้วจะมาอ้างความจำเป็นเร่งด่วนแบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่แต่ท่านก็จะบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นงบ70เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหลือพื้นที่ทางงบประมาณมากพอที่เอาไปใช้อะไรต่างๆแบบนั้นได้ก็ยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งท่านประธานคือออกเป็นพ.ร.บ.ออกเป็นพระราชบัญญัติตามปกตินะคะที่มีรายละเอียดแผนงานโครงการครบถ้วนแล้วก็เอามาผ่านสภาแห่งนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณากันอย่างถี่ถ้วนก็ทำได้เช่นเดียวกันมีกฎหมายรองรับเรียบร้อยไม่ทราบว่ากลัวอะไรเสียงข้างมากในสภาก็ล้นหลามขนาดนี้กลัวอะไรกับการออกพระราชบัญญัติทั้งที่ในท้ายที่สุดเนี่ยจนถึงป่านนี้ก็ยังคิดไม่เสร็จอยู่ดีว่าสรุปแล้วแผนงานที่จะใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยจะทำอะไรกันแน่ ก่อนจะไปถึงประเด็นเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งบมาดิฉันขอย้ำเน้นเรื่องนี้หน่อยนะคะว่าไอ้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังถูกสั่นคลอนเพราะพรก.ฉบับนี้นะคะอย่างที่ท่านอภิสิทธิ์ได้พูดไปนะคะก็คือประเด็นเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะคะถ้าเราจะต้องเอาประเทศเข้าไปเสี่ยงเอาเศรษฐกิจไทยเข้าไปเสี่ยงให้หนี้สาธารณะเนี่ยขึ้นไปสูงถึง 69.4% นะคะถ้ารวมเอางานกู้เฉยๆขาดดุลประมาณปี70เข้าไปด้วยเนี่ยหนี้สาธารณะจะขึ้นไปถึง 69.4% แล้ว 69.4% เนี่ยอยู่บนสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจจะโตปีละ 2.5 แล้วเงินเฟ้อจะโต 2.2%ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยรับรองว่าทะลุเพดานที่ 70% แน่ๆนะคะยังไม่ต้องพูดถึงว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าจะไปเพิ่มภาระงบประมาณในส่วนของดอกเบี้ยอีกปีละ 10,000 ล้านบาทเป็นอย่างต่ำถ้าหากมีการกู้จนครบ 400,000 ล้านก็ต้องตั้งคำถามค่ะว่าจนถึงป่านนี้เนี่ยยังไม่ได้รับฟังความเห็นใดๆนะคำตอบใดๆในเรื่องของการที่จะใช้เงินคืนหนี้ว่าจะต้องทำอย่างไรอาจจะมีรัฐมนตรีสำนักนายกมาตอบกระทู้ครั้งเดียวค่ะว่าก็ใช้หนี้ตามปกตินะคะซึ่งดิฉันไม่คิดว่านั่นคือคำตอบที่รับได้นะคะจนป่านนี้ก็ยังไม่มีการจะตอบคำถามนี้นะคะว่าตกลงคืนหนี้อย่างไรนะคะและที่สำคัญถ้าสมมติฐานทางเศรษฐกิจตกลงปี70เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่โตขนาดนั้นและที่สำคัญเงินเฟ้อมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะ 2.2% น่ะแล้วสัดส่วนหนี้สาธารณะมันทะลุ 70% ทันทีเนี่ยท่านจะมีแผนรองรับอย่างไรสุดท้ายก็ต้องไปขยายกรอบวินัยการเงินการคลังใช่หรือไม่คำถามต่อมาก็คือท่านกำลังจะพาประเทศเข้าไปเสี่ยงขนาดนี้ได้ยังไงกับพรก.ที่มันเต็มไปด้วยความไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลเต็มไปหมดอยู่ๆเรามาเพิ่มภาระหนี้โดยไม่มีจุดมุ่งหมายกันไปทำไมคะแน่นอนว่าในแผนงานเยียวยาเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหามาแล้วตั้งแต่ต้นว่าเราเห็นถึงความจำเป็นในภาวะเศรษฐกิจในตอนนั้นนะคะแล้วอย่างที่ท่านเอกนิติพูดก็ถูกต้องเลยตัวเลขไตรมาส2มันออกมาชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจแน่นอนแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงที่จะต้องมีการกู้ใน 200,000 ล้านบาทแรกเพื่อเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับโครงการคนละครึ่งใช่ไหมคะก็คือมันเป็นโครงการที่ต้องให้มาร่วมจ่ายแต่การเยียวยาค่ะท่านประธานการเยียวยาเนี่ยมันไม่สมควรที่จะต้องให้ประชาชนต้องควักเงินอีกก้อนหนึ่งมาร่วมจ่ายอะค่ะเราเยียวยากันมาแล้วนับต่อนับนะคะในช่วงโควิดซึ่งเราก็จ่ายเป็นเงินสดกันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรอบนี้จะเยียวยาทั้งทีถึงต้องให้ประชาชนต้องควักกระเป๋าตังค์จ่ายอีก40นะคะแล้วรัฐบาลโปะอีก60ที่ตลกก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วก็ยังพูดว่าเราต้องการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็เลยทำโครงการคนละครึ่งพลัสพอมาวันนี้บอกว่าเราไม่ได้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะเราจะช่วยเหลือค่าของชีพประชาชนเราก็ทำโครงการในลักษณะของคนละครึ่งแต่เพิ่มสัดส่วนเป็น 60-40 อย่างที่ท่านรองนายกพูดเลยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นวิกฤตแบบซ้อนวิกฤตแบบเป็นดอลลอกเป็นอะไรเนี่ยมันใช่หมดเลยถูกต้องหมดเลยนะคะแล้ววิกฤตเนี่ยมันเริ่มที่จะ ออกผลที่มันเป็นระลอกที่2ตามมาเมื่อเช้าท่านก็พูดเองนะคะมันไปจนถึงว่าบริษัทกิจการห้างร้านโรงงานแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้วก็ต้องเริ่มปิดกิจการใช่เลยนะคะตัวเลขมันก็ออกมาแล้วว่าโรงงานเนี่ยทยอยปิดกิจการเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นโครงการต่อไปที่ท่านจะเยียวยานะคะในเฟส2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วมันจะช่วยโรงงานที่ปิดตัวยังไงต่อมาโรงงานปิดตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคนว่างงานค่ะท่านวีรยุทธ์นะคะได้พูดถึงเรื่องของการคนที่มีคนว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 คนแต่ถ้าเราไปดูนะคะผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะพบว่ามีผู้ประกันตนที่ว่างงานแล้วต้องขอรับเงินชดเชยว่างงานเนี่ยสูงถึง 2.37% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 4-5 ปีตั้งแต่มีโควิดมาค่ะก็คืองานที่มั่นคงของประชาชนเนี่ยกำลังถูกสั่นคลอนเป็นอย่างมากนะคะ แล้วก็ถึงแม้ว่าปีไตรมาส2เนี่ยตัวเลขของสภาพัฒน์นะคะที่รายงานออกมาจะออกมาบอกแล้วว่าการจ้างงานเนี่ยดีขึ้นมีคนที่มีงานทำเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นด้วยก็ตามเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าคนที่มีงานทำเพิ่มขึ้นเนี่ยไปมีงานทำเพิ่มอยู่ในภาคเกษตรแล้วรัฐบาลเยียวยายังไงคะไทยช่วยไทยพลัสคนกำลังจะตกงานเป็นจำนวนมากไทยช่วยไทยพลัสมันตอบโจทย์จริงๆเหรอคะนี่มันคือการเยียวยาวิธีการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรแรงงานที่ถูกต้องอันเดียวคำตอบเดียวจริงๆแล้วเหรอคะแล้วนี่มันจะมาแล้วแน่ๆนะคะมีข่าวว่าท่านจะโอนเอาเงินที่จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 25,000 ล้านมาโปะกับ 25,000 ล้านที่เหลือรวมเป็น 50,000 แล้วก็จะออกเป็นไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แต่ถามว่าปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้มันแก้ได้ด้วยไทยช่วยไทยพลัสจริงๆเหรอคะนี่เหรอคะนี่คือความพยายามที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยไทยช่วยไทยพลัสจริงๆเหรอคะในส่วนแผนที่2ค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะโหวันนี้ทุกท่านเนี่ยออกมานะคะ เล่าถึงโครงการที่กำลังจะทำกำลังจะทำนะคะผ่านมา4เดือนนะคะคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยยังไม่ได้กลั่นกรองแม้แต่โครงการเดียวที่ผ่านแผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะที่อยู่ในแผนงานนั้นเลยนะคะท่านก็อ้างอีกบอกว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่านี่ไงศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีคำวินิจฉัยแล้วคำวินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยมันยังไม่มาสักทีก็เลยยังไม่ได้เอาโครงการเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองก็มาดูนะคะ เล่มที่อยู่บนโต๊ะนะคะเขาไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้วันที่9กรกฎานะคะเขาไม่ได้ใช้ฉบับเต็มประกาศลงราชกิจจาวันที่7สิงหานะคะซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านมาแล้ว4อาทิตย์3อาทิตย์นะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เคยมีแผนจริงๆไงคะเขาไม่เคยมีการตั้งเป้าหมายจริงๆไงคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วเราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรพลังงานสะอาดที่เราจะใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์พลังงานฟอสซิลที่จะลดลงเนี่ยมันจะลดลงจากเท่าไหร่ไปเป็นเท่าไหร่มันไม่เคยมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงสุดท้ายพอให้แต่ละหน่วยงานส่งโครงการขึ้นมามันก็เลยเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ค่ะคือมันเป็นเรื่องตลกมากนะคะว่าโครงการนี่มันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไม่รู้จบนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเริ่มจากรถเก่าแลกรถใหม่นะคะแล้วก็กลายเป็นโครงการรถสาธารณะเก่าแลกรถใหม่ที่เป็น EV นะคะตอนกรมการขนส่งทางบกเข้ามาชี้แจงกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะบอกว่าอ๋อเหลือแค่โครงการแท็กซี่เก่าเปลี่ยนเป็นรถ EV เมื่อสักครู่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกพูดบนบัลลังก์บอกว่าอ้อจะกลับไปที่รถสาธารณะ7ประเภทเก่าเปลี่ยนไปรถ EV คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาจริงๆนะท่านประธานเมื่อสักครู่เช่นเดียวกันนะคะการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีโครงการสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนได้อีกแล้วเหมือนกันนะคะหรือนะคะแม้แต่โครงการแผงโซล่าร้านหลังคาเรือนนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงว่าสรุปแล้วเนี่ยจะทำได้ 5,000 เมกะวัตต์จริงหรือไม่เพราะใน PDP ใหม่เนี่ยยังไม่ได้คำนวณเรื่องนี้เข้าไปนะคะถ้าเพิ่มพลังงานสะอาดมา 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยต้องไปแก้แผน PDP ฉบับร่างตอนนี้เลยนะคะแต่เราสามารถที่จะลดจำนวนโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติได้เลยนะคะ 5,000 เมกะวัตต์นะคะลดได้หลายโรงอ่ะดิฉันว่าที่เขียนไว้แล้วในแผน PDP นะคะดังนั้นเนี่ยมันสับสนไม่สอดคล้องเพราะว่ามันไม่เคยมีแผนจริงๆว่าตกลงแล้วควรจะทำอะไรกันแน่กับเงิน 200,000 ล้านบาทนี้แล้วดิฉันขอเลยนะคะว่าขอให้สิ่งที่ท่านบอกว่าที่จะเอาไปซื้อของเนี่ยเลิกแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วในชั้นสาธุนะคะอนุโมทนานะคะขอให้เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันน่ากลัวมากกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นว่าหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยทำโครงการขึ้นมาขอซื้อของมากขนาดไหนนะคะดิฉันได้เปิดตัวหนังสือเวียนจากกรมการขนส่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยไปแล้วนะคะที่ออกมาบอกเลยนะมาเป็นแคตตาล็อกว่าให้ท้องถิ่นส่งโครงการมีตัวอย่างมาให้เช่นเสาไฟโซล่าลานกีฬาโซล่าปรับปาโซล่าบาดาลโซล่าออกซิเจนโซล่ารถขยะ EV รถพยาบาล EVโอ้โหนี่น่ากลัวมากนะคะขอให้หนังสือเวียนยกเลิกแล้วยกเลิกเลยนะคะขอให้ไม่เวียนกลับมาอีกนะคะที่สำคัญค่ะตอนที่ออกหนังสือเวียนเนี่ยลงวันที่18มิถุนายนนะคะไม่เห็นจะต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มนะคะตอนนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์การขอโครงการเนี่ยยังไม่ออกมาด้วยซ้ำไปยังไม่รู้เลยว่าโครงการแบบไหนจะได้โครงการแบบไหนจะไม่ได้แต่กระทรวงมหาดไทยรู้แล้วอ่ะ ว่าตกลงแล้วจะให้โครงการแบบไหนนะคะหลักเกณฑ์เนี่ยกว่าจะออกคือประมาณวันที่26มิถุนายนด้วยซ้ำไปนะคะเรื่องอีกอย่างที่ชวนให้คิดก็คือที่ว่าสุดท้ายแล้วที่คณะกรรมการกลั่นกรองยังไม่ได้อนุมัติเลยสักโครงการเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าวางแผนเรื่องของการเปลี่ยนผ่านยังไม่เสร็จแต่ยังตกลงค่าหัวคิวเงินทอนกันไม่เสร็จไม่จบใช่หรือไม่ฉันภาวนาให้ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่รัฐบาลเนี่ยได้เปิดเผยออกมานะคะวันที่10สิงหาเนี่ยบอกว่าโครงการทั้งหมดจะต้องอนุมัติผ่านการกันกรองให้เสร็จเนี่ยภายในวันที่30กันยายน2569ก็คืออีกราวๆ1เดือนต่อจากนี้มันจะเป็นไปได้จริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าจนถึงเวลานี้แล้วยังไม่ได้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำนะคะข้อกังวลของทั้งตุลาการเสียงข้างน้อยแล้วก็ทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สมาชิกในสภาที่ได้อภิปรายกันไปตั้งแต่ต้นว่าโครงการเหล่านี้มันไม่ได้มีความเร่งด่วนเพียงพอที่จะต้องข้ามกระบวนการงบประมาณปกติตั้งแต่แรกเพราะว่ามันไร้แผนไร้เป้ากำหนดหลักเกณฑ์ก็กว้างๆหลวมๆเอาไว้แบบนี้มันก็เลยทำไม่สำเร็จสักทีท่านประธานที่เคารพคะสมการคอร์รัปชันนะคะเรื่องนี้มันชัดเจนมาก 1. ผูกขาดการตัดสินใจนะคะสภาไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะก็คือเรื่องของโมโนโพลีนะคะเรื่องของดุลพินิจนะคะก็คือไม่มีแผนก็คือใช้ดุลพินิจได้เต็มที่ว่าโครงการใดเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์สุดท้ายเราก็จะได้โครงการที่เราไม่ได้อยากได้นะคะaccountability ค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมีความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าถ้าหากไม่สำเร็จก็บอกไม่ได้อยู่ดีว่าแล้วสำเร็จคืออะไรคงไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยไว้ตั้งแต่ต้นสมมุติว่าสุดท้ายโซล่าเซลล์ติดร้านหลังคาเรือนติดได้แค่แสนเดียวก็บอกไม่ได้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะไม่เคยประกาศเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ที่สำคัญค่ะสิ่งที่มันจะสำเร็จเนี่ยค่ะก็คือการสร้างนวัตกรรมใหม่นะคะถ้ามันเป็นจริงเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนวัตกรรมใหม่ของการคอร์รัปชันค่ะจากเดิมเนี่ยที่เขาจะล็อกวงเงินกันใช่ไหมคะของใครของมันนะคะแล้วหัวคิวเนี่ยจะไปถูกหักที่หน่วยรับงบแต่รอบนี้เนี่ยหัวคิวจะถูกหักจากส่วนกลางผ่านบริษัทที่มารับงานผ่านการล็อกสเปคล็อกกันไปที่รหัสบัญชีนวัตกรรมอะว่าใครรับผิดชอบรหัสไหนแล้วจะได้เงินทอนเท่าไหร่แล้วค่อยมาแบ่งกันอีกทีดิฉันขอเรียกร้องเลยนะคะผ่านท่านประธานไปยังปปช.ค่ะคือตอนดิจิตอลวอลเล็ตเงินหมื่นเนี่ยนะคะโอ้โหปปช.ออกมาอย่างไวนะคะโครงการยังไม่ทันได้เริ่มปปช.ออกมามีข้อเสนอแนะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันทุจริตอย่างเดียวด้วยไปยุ่งยากในเรื่องของการทำนโยบายอะไรต่างๆรอบนี้นี่ไม่ได้ยินเสียงปปช.เลยค่ะเงียบมากค่ะไม่มีข้อเสนอแนะใดๆในการป้องกันทุจริตจากการใช้งบประมาณในการเปลี่ยนผ่านพลังงานรอบนี้เลยก็ขอฝากท่านประธานนะคะบอกท่านปปช.บอกว่าให้รีบๆเลยค่ะให้ไวเลยค่ะเรื่องนี้ต้องรีบโดยด่วนนะคะเหลือแค่1เดือนแล้วทุกอย่างก็กำลังจะเกิดขึ้นในส่วนของความโปร่งใสเนี่ยไม่ได้มีแค่คณะกรรมการกลั่นกรองนะคะที่เราก็อาจจะอยากที่จะฝากความหวังไว้ว่าท่านจะเป็นปราการด่านสุดท้ายเนี่ยยังมีอีกกลไกนึงก็คือกลไกการประเมินผลนะคะโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งก็น่ากังวลไม่แพ้กันดิฉันได้ติดตามรายงานประเมินผลเงินกู้โควิดทั้ง1ล้านล้านแล้วก็5แสนล้านนะคะซึ่งสบน.เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งสบน.เป็นคนกู้เองนะคะจะประเมินเองแต่พอดีไม่ถนัดการประเมินนะคะแต่ว่าก็เลยประเมินเองไม่ได้ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษามาประเมินก็ผลในรายงานเนี่ยก็บอกว่าทุกโครงการเนี่ยผ่านหมด very goodนะคะตัดเกรด ABC นะคะออกมาแผนสาธารณสุข very good นะคะแผนเยียวยาประชาชน very good แผนยกเว้นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะอาจจะได้เกรด B ดีแค่ดีนะคะดีเฉยๆแต่จำกันได้ไหมคะแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมันเกิดอะไรขึ้นจำโครงการโคกหนองนาได้ไหมคะที่ทำไปจากโคกหนองนาตัดโคกตัดหนองเหลือตะนากับคลองไส้ไก่อะค่ะจำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่ซื้อของไปแจกประชาชนแล้วสุดท้ายก็แจกได้ไม่ครบจำได้ไหมคะที่ฉันไม่ได้บอกว่ามันมีการโกงแต่มันทำไม่เสร็จมันทำไม่สำเร็จไม่ตรงตามเป้าหมายแต่สุดท้ายมันก็ผ่านการประเมินไปได้อยู่ดีค่ะท่านประธานดังนั้นเนี่ยการประเมินแบบนี้ที่ฉันไม่นับนะคะว่าเป็นการประเมินผลที่มันเกิดผลจริงค่ะดังนั้นนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง เราไม่ได้มีปัญหากับการที่จะต้องกู้เงินมาเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราเห็นด้วยแต่ว่าเราอยากเห็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดตรงเป้าตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีแค่โครงการประเภทเดียวที่ทำเป็นสารพัดนึกเลยนึกอะไรไม่ออกก็คนละครึ่งเราเห็นด้วยกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 100% มันจะมีกี่พรรคการเมืองที่เขียนเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเอาไว้ในนโยบายเลือกตั้งอ่ะซึ่งพรรคเราทำแบบนั้นเราเห็นด้วยแต่เราอยากเห็นโครงการที่มันมีรายละเอียดมีกระบวนการกั่นกรองที่ชัดเจนมีแผนงานมีการตั้งเป้าแล้วก็ผ่านกระบวนการทุกอย่างอย่างถูกต้องในสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาเราขอแค่นี้เองนะคะมันเป็นความขอที่เรียบง่ายซึ่งในท้ายที่สุดนะคะเราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นและคำตอบที่รัฐมนตรีเวียนกันออกมาตอบเนี่ยก็ยังไม่ได้ความรับความชัดเจนแต่อย่างใดเลยนะแล้วก็ไม่สามารถฉันคิดว่าการอภิปรายทั้งวันเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนรูปแบบหรือว่าไปนั่งคิดกันให้ดีก่อนทำแผนงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยส่งเข้าคณะกรรมการของคุณครูดิฉันคิดว่าพวกเราทำไม่ได้เลยดังนั้นดิฉันจึงไม่เห็นชอบกับพรกเงินกู้ฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
2: ครับไม่มีท่านสมาชิกอภิปรายแล้วนะครับต่อไปผู้แทนหน่วยงานและรัฐมนตรีขอชี้แจง2ท่านท่านแรกก็เชิญท่านรัมวรุณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังครับเชิญครับ
4: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนฉลากยา
10: พี่เก่งวันนี้คุณแม่พาก้อยไปซื้อยาแล้วสอนว่าเวลาซื้อยาต้องอ่านฉลากยาให้ดีๆฉลากยาเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้หรอพี่เก่ง
11: ฉลากยาเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่อธิบายว่ายานั้นรักษาโรคอะไรแล้วยังมีส่วนผสมวิธีใช้วิธีกิน
10: แต่ก้อยเห็นมันยาวกว่านั้นนะพี่เก่ง
11: อ๋อนอกจากนั้นยังบอกวันหมดอายุข้อห้ามคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ยาด้วยนะ
10: ทำไมต้องเขียนเยอะแยะอย่างนี้ล่ะพี่เก่ง
11: ยาบางอย่างถูกกับโรคบางโรคถ้ากินไม่ถูกก็อาจจะเกิดอันตรายได้ก่อนจะกินยาต้องอ่านฉลากยาให้ดี
10: ๆแม้อย่างเราก็ต้องกินยาเหมือนกันนะแต่เราอ่านฉลากไม่ออก
9: ฉลากยาคือกระดาษแผ่นเล็กๆที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาเราต้องอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนกินยา
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: การจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกรับราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยังชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตร ฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคไลเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูง อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่าทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
8: ายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T-Sport 7 Monomax Sport TV 9 M-Cod HD 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
9: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องคนไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
8: ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญ#มากกว่ามหากรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
10: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกมอีฟุตบอล ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีม eSport ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภทเกม Fighting ได้แก่The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
12: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
11: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
12: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
14: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัย

ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็ยังคงนำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงตัวละครชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเมื่อตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์สลายการชุมนุมค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปขณะที่เขาใช้ความคิดเพื่อตอบปัญหาต่างๆของตัวเองเขาก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยซึ่งเรานำมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่เรียบเรียงและบันทึกเสียงเป็นคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่ายตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับผองเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม
เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือแล้วก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกๆเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เข้ามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขณะที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายฉงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกของผมต่อประชาธิปไตยที่ฝ่ายหาไปอีกยืดยาวโอ้โหเท่มากครับลุงชายหนุ่มตรงหน้ากล่าวชื่นชมผมพร้อมกับอธิบายเหตุผลในการมาร่วมชุมนุมของเขาส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นหนที่สองแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหรือว่าสลิ่มอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งเลยที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเราสงบสุขได้ก็ดีแล้ว
แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้อ่านข้อมูลอะไรๆทางอินเทอร์เน็ตเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเฉยอยู่ไม่ได้จะมองแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่แล้วล่ะเราคนไทยไม่ควรเห็นแก่ตัวต้องเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ผมกล่าวสนับสนุนใช่ครับผมกับเพื่อนก็ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันครั้งแรกก็ลองมาเดินๆในที่เขาชุมนุมกันมันรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยนะครับลุงคิดถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นมาจากคนละทิศคนละทางมากันคนละเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเชียงรายก็800กว่ากิโลเมตรส่วนเพื่อนผมเนี่ยมาจากเบตงก็น่าจะร่วม 1,200 กิโลเมตรอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมไม่เอาประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเขากล่าวอย่างหนักแน่นเด็กหนุ่มที่มีโทรศัพท์หน้าตาประหลาดเริ่มพูดคุยอย่างออกรถเกี่ยวกับเรื่องราวความคิดเห็นทางการเมืองของเขาในเรื่องที่เล่ามีหลายเหตุการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนและก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นกับคนไทยผมเข้าใจเอาเองว่าเจ้าหนุ่มน้อยสติเฟื่องที่นั่งอยู่ข้างผมนี้คงจะติดใจเรื่องราวระทึกจากนิยายเล่มไหนสักเล่มหนึ่งแล้วก็มาต่อเติมเสริมแต่งใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อที่จะให้เรื่องราวทางการเมืองที่เขาเล่าสนุกสนานขึ้นไม่ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะพูดขัดคอเข้าในหลายๆครั้งแต่ผมก็ยังคงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีโดยนั่งนิ่งอย่างสงบคอยกล่าวสนับสนุนเป็นบางครั้งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของผมด้วยเช่นกันมาถึงยุคนี้ประชาธิปไตยมันเดินมาไกลมากแล้วนะครับลุงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาปัญหาปากท้องระบบขนส่งสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในความหลากหลายทางเพศผมว่านะเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในสังคมที่กฎกติกามันไม่เป็นธรรมจริงไหมครับลุงฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิรูปทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยทัดเทียมอารยประเทศเด็กหนุ่มคุยกับผมอย่างเป็นคงเป็นแควอ๋อเดี๋ยวนะการปฏิรูปอย่างที่ว่าน่ะถ้าทำได้มันก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่บางเรื่องถ้าปล่อยให้เสรีมากเกินไปมันก็จะทำให้เสียกระบวนได้เหมือนกันอย่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็ดีอยู่หรอกนะที่แต่ละคนทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็น่าจะมีอะไรมาปลอมๆเอาไว้หน่อยไม่ให้เสรีกันจะเลยเถิดส่วนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกันมากๆผมยกเหตุผลขึ้นมาพูดบ้างอ๋อใช่จริงครับที่หลวงพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันเราจะต้องปฏิรูปให้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ในจิตใจของทุกคนผ่านระบบการศึกษาที่ผู้คนทั่วทุกหัวระแหงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งการปฏิรูปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าถ้าขยับกันไปทีละอย่างเราคงจะก้าวไปไม่ถึงไหนกันแน่ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เหมาะหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ขนาดเล็กยังหยิบยกประเด็นต่างๆทั้งที่ได้จากการฟังคำปราศัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนากับผมอีกยืดยาวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยกันอย่างเต็มที่แม้ในบางเรื่องเราจะเห็นไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราทั้งสองคนต่างก็รับฟังมุมมองของอีกฝ่ายฉันมิตรสอดแทรกด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันจนกระทั่งเขากล่าวมาถึงเรื่องนี้ที่ผมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเหมือนเมื่อสมัยตุลาปี16หรือพฤษภาคมปี35นั่นแหละครับแม่ถ้าตอนนั้นผมเกิดทันนะป่านเนี้ยหนุ่มน้อยผู้เรียกร้องประชาธิปไตยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอ้อเดี๋ยวก่อน
เองพูดยังกับว่าตอนนี้ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535อย่างนั้นแหละผมพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจอ้าวก็ไม่ใช่นะสิครับลุงเด็กหนุ่มจากเชียงรายทำหน้างงตอบคำถามผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองกับคำตอบที่ได้ยินจึงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นตะโกนฮะเอ็งว่ายังไงนะนี่ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535แล้ววันเนี้ยมันวันที่เท่าไหร่กันเด็กหนุ่มก้มหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้นิ้วมือถูหน้าจอโทรศัพท์อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะยื่นมันมาที่ผมพร้อมกับพูดตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่า14 ตุลาคม 2563หน้าจอโทรศัพท์แสดงวันเดือนปีให้เห็นอย่างชัดเจนตัวหนังสือและตัวเลขแต่ละตัวเต้นเร่าอยู่ในสายตาเหมือนจะยิ้มเยาะให้กับคำถามอันเซ่อซ่าของผมเมื่อพยายามเพ่งมองตัวหนังสือเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระโดดโลดเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจนผมรู้สึกตาลายผมพยายามรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดกลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรงปะปีนี้พุทธศักราช2563ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติที่สุดใช่ครับลุงนึกว่าเป็นปีพ.ศ. 2535เหรอครับโอ้โหนั่นมันยุคแอนาล็อกนะครับผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเจ้าหนุ่มน้อยพูดอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่หูของผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยสายตาของผมพยายามเพ่งมองไปที่กระจกสีดำบานใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นหลังประตูเหล็กของร้านศึกษาพันพาณิชย์อะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมตกใจยิ่งกว่าเดิมจนต้องลุกพรวดพลาดวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจแล้วสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนของชายชราผมหงอกขาวคนหนึ่งกำลังยืนเกาะประตูเหล็กด้วยใบหน้าที่คล้ายโดนผีหลอกผมพยายามประคองสติเดินส่วนเซถอยหลังกลับมานั่งอย่างที่เดิมสมองยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นตั้งแต่ที่ผมฟื้นลอยเข้ามาในหัวสมองอย่างต่อเนื่องภาพเด็กนักเรียนประชาชนผู้คนที่แต่งตัวและกระทำท่าทางแปลกประหลาดแตกต่างจากคนที่เคยเห็นอาคารร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ผู้คนปัจจุบันนี้สวมใส่และใช้กันล้วนแต่ไม่เคยมีในยุคสมัยของผมซึ่งถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันและนี่คือปีพุทธศักราช2563จริงๆตอนนี้ผมก็น่าจะอายุ63ปีแล้วแล้วที่ผมมันนอนอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาผมมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้คนบนถนนราชดำเนินอย่างมือลอยมือของผมยกขึ้นคลำรูขนาดเล็กที่อกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเด็กหนุ่มเอ่ยทักว่าคล้ายรูกระสุนอย่างเลื่อนลอยส่วนใจผมนั้นล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มเรียกมันว่าพฤษภาธมินขณะที่สมองคิดเพียงว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะเมฆกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมดวงอาทิตย์สีสันของอาคารและผู้คนที่เห็นตอนนี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแกนนำตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเด็กนุ่งปลุกผมให้ตื่นจากภวังค์เขากล่าวคำอำลาและขอตัวไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อเดินไปกับฝูงคนที่กำลังจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ลุกตามไปกับเขาหรือว่าขบวนผู้ชุมนุมผมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนต้นนั้นอีกเนิ่นนานจนกระทั่งขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หายไปจากราชดำเนินกลางผมจึงลุกเดินขึ้นช้าๆเลาะเลียบเกาะกลางถนนไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาจับจ้องอยู่ที่รัฐธรรมนูญในสมุดไทยที่ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้านึกถึงคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี2535จนถึงการชุมนุมในวันนี้ซึ่งทีแรกที่ได้ฟังผมเข้าใจเอาเองว่าเขานำมาจากนิยายเล่มไหนสักเล่ม
แต่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นวันนี้ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในการเดินทางของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีจนผมแทบทำใจให้ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะนับระยะเวลาแล้วการเดินทางผ่านการเวลาของประชาธิปไตยไทยกินเวลายาวนานล่วงมาแล้วถึง88ปีและถ้าหากจะนับตามระยะทางประชาธิปไตยไทยก็เดินทางผ่านตำราเรียนและก็การเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั่วประเทศแต่ถึงวันนี้ประชาธิปไตยของไทยกลับยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเสียงเรียกร้องไม่เคยแผ่วเบาลงการต่อสู้กับความอยุติธรรมและอำนาจรัฐที่ถูกอุปโลกให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยจบสิ้นเราต่างโหยหาประชาธิปไตยแต่เมื่อเราได้มันมาเรากลับไม่เคยคิดจะร่วมกันดูแลรักษามันไว้ให้ดีสุดท้ายเราก็สูญเสียมันไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเช่นนี้แล้วการชนะหรือแพ้ของผู้คนในวันนี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการได้มันมาครอบครองไว้จะต่างอะไรกับการไม่ได้มาเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็รู้คุณค่าอย่างแท้จริงว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็มีคุณค่าเพียงใดกลุ่มเมฆค่อยๆขยับย้ายออกไปแล้วพยับแดดเต้นระยิบระยับอยู่บนถนนไกลออกไปหลังจากเดินรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนครบรอบผมจึงค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทซึ่งตรงกันข้ามกับถนนดินสอฝั่งที่ผมฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าแท่งปูนขนาดมหึมาริมถนนราชดำเนินแท่งนั้นคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์สัญลักษณ์ในอดีตจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางความเจริญความก้าวหน้าทั้งมวลของคนไทยวันนี้ราชดำเนินเปลี่ยนแปลงไปมากหลายสิ่งก็เปลี่ยนตามไปแต่อีกหลายอย่างกลับยังคงเดิมยามนี้แสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆและเห็นเป็นริ้วๆอยู่บนท้องฟ้าลมว่าวหอบเอาความเย็นลอยลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพัดผ่านไปเป็นระยะก้อนเมฆลอยเคลื่อนผ่านไปแล้วผมยังคงนั่งมองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหลักกิโลเมตรนั้นอย่างซึมเศร้า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราว
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สอบต.เปิดเวทีสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ยกระดับนวัตกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนภาคใต้ประจำปี2569พร้อมด้วยส่วนราชการจากสอบต.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการกองการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาบันศึกษาปฐมวัยโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์และผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์สื่อดีเด่น 3D ได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีโดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพระราชทานสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนภาคใต้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมนันทนาการการแสดงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนห้ามเลิกจ้างคนท้อง
14: นกพักนี้ทำไมดูหน้าตาเครียดๆล่ะหวยไม่ถูกอีกละสิ
15: กำลังเครียดเรื่องเพื่อนน่ะเจ๊มันท้องแล้วโดนเจ้านายไล่ออกเฉยหนูงงมากๆเพื่อนหนูทำงานก็ดีนะแต่นายจ้างบอกว่ากลัวว่าท้องแล้วจะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมและจะปลดออกจากตำแหน่งต่อไปเพื่อนหนูจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกอะเจ๊
14: แบบนี้ไม่ได้นะจะเลิกจ้างเพียงเพราะท้องได้ยังไงกันน่ะ
16: กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงเหตุเพราะตั้งท้องขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานแรงงานที่ตั้งท้องจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนายจ้างไม่สามารถไล่ให้ลูกจ้างที่ตั้งท้องออกจากงานหากฝ่าฝืนนายจ้างมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาทโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะ
15: โหถ้าไล่ออกเพราะท้องเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปบอกเพื่อนหนูเลยค่ะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
17: ้องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็ช่วงเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 นแล้วก็ 7:30 นาทีถึง 8:00 นะครับก็ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM เครือข่ายทั่วประเทศนะครับและก็ทางรายการนะครับออกอากาศผ่านทางออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ของก่อนภาคีภาคี fm.org แล้วก็ทาง Facebook นะครับ2ช่องทาง Facebook ของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวแล้วก็ Facebook ขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิเคราะห์เสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ YouTube ภาคี FM นะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเรื่องราวข่าวสารเรื่องของการเตือนภัยนะครับก็เตือนภัยพิบัตินะในช่วงนี้นะครับก็หลายพื้นที่เราเจอสถานการณ์ฝนนะครับก็เราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนสาธารณภัยในรอบ24ชั่วโมงนะครับก็ช่วงนี้บ้านเราก็ยังคงเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยก็ทำให้ฝนตกหนักนะหนักมากเลยนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นก็ภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากบึงกาฬนครพนมกาญจนบุรีระนองพังงา นะครับก็ครอบคลุมบอกเลยครอบคลุม4ภาคเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอำเภอขุนยวมอำเภอศบเมยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงนะครับจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดครับจังหวัดบึงกาฬครับอำเภอเมืองอำเภอบุ้งคร้าอำเภอเซกานะครับและจังหวัดนครพนมครับอำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอบ้านแผงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับ2อำเภอครับอำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีนะครับจังหวัดระนองครับอำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์และก็จังหวัดพังงาครับที่อำเภอกระปงกับอำเภอกุระบุรีและก็อำเภอตะกั่วป่านะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับในรอบ24ชั่วโมงในพื้นที่นี้นะครับคือต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมและก็ระวังการขับขี่รถนะครับอย่าไปลุยน้ำนะครับก็บริเวณที่น้ำไหลผ่านทางอันนี้แรงนะครับก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ที่สำคัญครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมกาญจนบุรีระนองพังงานะครับก็ควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับอันนี้เตือนเลยนะครับไม่ต้องตอนช่วงนี้งดไปก่อนนะครับในส่วนของพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับมีเตือนไปยังในส่วนของพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคใต้ครับภาคกลางครับในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามสมุทรสาครสุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครครับภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับนี่ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่แจ้งไปนะครับระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงเช่นน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำเข้าบ้านเรือนนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เตรียมกระสอบทรายกั้นน้ำหนุนไว้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมครับไปที่ในส่วนของฝนฟ้าคะนองครับฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็ทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากนครสวรรค์และก็อุทัยธานีครับภาคตอนเฉียงเหนือครับหนองคายบึงกาฬอุดรธานี นครพนมมุกดาหารยะโสธรและก็อำนาจเจริญครับที่เจอฝนฟ้าคะนองครับส่วนภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับในส่วนของสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธิสาครสุทธิสงครามสุพรรณบุรีการและก็กรุงเทพมหานครนะครับภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับฝนแน่นอนเจอฝนนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับก็คลื่นสูง 2-3 เมตรในพื้นที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝั่งอันดามันก็จังหวัดระนองครับอำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดพังงาครับอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองนะครับก็ฝากประชาชนระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลนะครับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายทะเลระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดฝั่งนะครับในส่วนของทางด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คาดการสถานภัยในระยะ 1-3 วันครับตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง28สิงหาคมครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงก็เลยทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับ3วันจากนี้ไป26 27 28สิงหาคมครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและก็เพชรบูรณ์ครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของภาคอีสานครับจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับในส่วนของภาคใต้ครับระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับที่ต้องเฝ้าระวังใน3วันนะ26 27 28นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกภูมิภาคครับประสบปัญหาในเรื่องของภัยพิบัตินะครับท่านสามารถโทรประสานงานกับทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยปภ.นะครับสายด่วน1784 1784โทรฟรีโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็สำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถ้าประสบปัญหาในเรื่องของภัยพิบัตินะครับท่านโทรประสานงานได้เลยรวมถึงใครอยู่ในพื้นที่แล้วก็ฟังข่าวสารว่าอำเภอท่านนะต้องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วอยากจะรู้ว่าตำบลท่านหรือหมู่บ้านท่านจะปลอดภัยหรือไม่ท่านโทรประสานได้ที่1784ได้นะครับสอบถามปภ.ในพื้นที่ได้เลยนะครับเราไปที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงนิตอนเพื่อสิทธิและสังคมนะครับพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงนะครับก็พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับพบคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนก็เข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะครับบริเวณอ่าวตังเกียก็มีกำลังอ่อนและก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ฟังข่าวสารอยู่ขณะนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมนะครับอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะครับมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับบริเวณตอนใต้ของมณฑลควางซีนะครับประเทศจีนในวันที่25 26สิงหาคมนี้นะครับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับไปดูพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและก็ตาก อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและก็มุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและก็นราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาและก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงนะครับ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงด้านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ต้องฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าช่วงนี้เราเจอฝนนะครับแล้วก็ยิ่งฝนตกหลายวันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับวันนี้หลายพื้นที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำนะครับมาทั้งฝนแล้วก็มาทั้งคลองมาทั้งแม่น้ำเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะรวมสายกันมานะก็ต้องติดตามกันนะครับอย่างน้อยเราต้องเตรียมรับสถานการณ์ผมเชื่อว่าถ้าไฟดับ1วันพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่นี่เอาอยู่อยู่นะก็คือเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีไฟฉายเรามี power bank ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไฟดับ2วันขึ้นมาคำถามคือ power bank จะชาร์จจากไหนนะครับไฟดับ3วันขึ้นไป4วัน5วันอันนี้คือหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยคือหมดเลยหมายความว่าไฟไม่มีเลยนะครับโทรศัพท์มือถือก็แบตหมด power bank ก็แบตหมดทุกอย่างมันเติมไฟไม่ได้นะครับที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่า emergency radio นะวิทยุฉุกเฉินครับอย่างน้อยเนี่ยวันนี้นะฮะใครที่ฟังรายการอยู่ลองไปหาข้อมูลจากทางออนไลน์ก็ได้นะครับวิทยุฉุกเฉินหรือ emergency radio ครับที่วันนี้คนไทยต้องมีติดบ้านไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันครับมาเกาะติดสกิทข่าวกันต่ออยู่กับผมขวัญชาติดาสาช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวออกอากาศทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายอวชททั่วประเทศนะครับรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุนะครับ FM ได้ทั้ง4ภูมิภาคเลยทีเดียวนะครับทักทายพี่น้องทั้ง4ภูมิภาคนะครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทาง YouTube ภาคี FM Facebook ภาคี FM นะครับแล้วก็ Facebook อีกหนึ่งช่องทางคือรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับเรื่องราวของการเตือนภัยการเฝ้าระวังนะครับฝนเราก็รายงานครับเรียบร้อยพยากรณ์อากาศเราก็เรียบร้อยแล้วนะวันนี้มาที่ทางด้านของแผ่นดินไหวครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวนะที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันเราไปสำรวจกันนะครับวันนี้นะครับวันที่เราไปสำรวจในวันที่25สิงหาคมครับ25สิงหาคมเวลา 17:10 นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.8 มิลลิจูดครับลึกลงไป1กิโลเมตรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อำเภอสันทรายตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับความแรงอยู่ที่ 1.8 มิลลิจูดนะครับก็นี่คือแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศเราละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับในเวลา 10:00 นของวันที่23คือ24เนี่ยไม่มีรายงานแผ่นดินไหวในพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศไทยนะครับก็จะมีวันที่23สิงหาคมครับที่ประเทศเมียนมานะครับ 4.6 มิลลิจูดนะลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับก็ห่างจากประเทศไทยนะครับในส่วนของห่างจากทางด้านของอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไป170กิโลเมตรนะอันนี้คือวันที่23สิงหาคมนะครับในเวลา 10:44 นาทีแสดงว่าเมื่อวานวันที่24เนี่ยไม่มีแผ่นดินไหวเลยนะครับเงียบสงบนะนะแต่ว่าจะมีวันที่23แล้วก็เว้นไป1วัน24และ25นี่ก็เกิดในประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับว่าในส่วนของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราต้องประเมินสถานการณ์กันไปอย่างเมียนมา23เนี่ยก็เขย่าไป3รอบนะครับก็คือในช่วงเวลา 3:02.7 มิลลิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับแล้วก็10โมงครึ่งนะขยับไปอีก4มิลลิจูดนะครับนะลึกไป10กิโลที่เมียนมาแล้วก็ในเวลา10:44 นาทีนะครับ 4.6 มิลลิจูดนะที่เมียนมานะครับแล้วก็เมียนมานี่ก็อยู่ฝั่งทางแม่ฮ่องสอนนะครับห่างจากแม่ฮ่องสอนไป170กิโลเมตรด้วยกันนะครับนี่ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเตือนภัยนะครับจากแผ่นดินไหวนะบ้านเราเองอย่างที่ผมก็รายงานให้กับทุกท่านนะครับว่าในส่วนของพื้นที่ของบ้านเรานะครับก็จะมีรอยเลื่อนนะที่ยังมีพลังอยู่ประมาณ16จุดด้วยกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เรายังคงเรียกว่าต้องเฝ้าระวังนะครับนะถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามอย่างที่บอกครับว่าพอแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังต่างประเทศยิ่งเมียนมานะถ้าเกิดแผ่น

เรื่องของภัยพิบัติเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็วันที่25สิงหาคมนะครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็อาจารย์ยศนันท์นะครับยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนะครับหรืออวนะครับก็นำคณะทำงานลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับหลังจากที่ประชุมครม.วันที่25สิงหาคมเสร็จก็เดินทางไปจังหวัดน่านนะครับไปติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมที่สะพานฝายกั้นน้ำบ้านฝายมูลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับก็ลงพื้นที่นะครับรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ดูแลในส่วนของภาคเหนือนะครับอันนี้ก็ลงพื้นที่หลังจากประชุมเสร็จก็เดินทางกันไปนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับเราไปติดตามนะภาพรวมเรื่องของภัยพิบัติครับมหาดไทยครับประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ทางด้านของนายณฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีนะก็พร้อมด้วยทางด้านของปลัดจังหวัดชลบุรีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็เตรียมนะก็มีการประชุมผ่านวิดีโอคอลนะครับก็ทางด้านของรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีนายเจษฎาไทยเศรษฐ์นะครับที่ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็อยู่ในห้องประชุมที่น่านนะแต่ว่าประชุมพร้อมกันทั้งหมดนะครับวันนี้ของมหาดไทยเองก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้ทั่วประเทศนะครับก็ต้องบอกครับมหาดไทยเองเนี่ยก็ดูแลปภนะปภกรมป้องกันและถอดสารภัยก็อยู่ภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่เอาจริงนะคุณผู้ฟังครับนะก็ตั้งแต่นี่นะลงพื้นที่กันไปเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของ Emergency Radio เนาะวิทยุฉุกเฉินน่ะเอาจริงนะปภ.นะกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของกระทรวงที่ต้อนเสริมและสังคมเนี่ยดูแลกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเองเนี่ยวันนี้เนี่ยปัญหาหลักๆพอน้ำมาไฟดับจริงไหมฮะน้ำมาไฟดับวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยไอ้ดับไฟดับวันเดียวเนี่ยไม่ห่วงแต่ถ้าเกิดไฟดับ2วัน3วัน4วัน5วันเหมือนหัดใหญ่นะครับหรือในพื้นที่ที่รับน้ำนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มลิงนะแถวอ่างทองแถวภาคกลางเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยน้ำจากเหนือจะทะลักเข้ามาวันนี้นะครับผมยังไม่เห็นนะครับทางด้านของปภ.ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยกับทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะพูดถึงอุปกรณ์ที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนซึ่งญี่ปุ่นเขามีทุกบ้านนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีทุกบ้านนะกับวิทยุฉุกเฉินที่มันเป็นเครื่องรับวิทยุปั่นไฟได้นะครับมีสัญญาณไซเรนขอความช่วยเหลือแล้วก็มันเป็นไฟฉายด้วยนะครับเป็น power bank ด้วยคือไปดูญี่ปุ่นได้เลยครับวันนี้ผมว่าวันนี้ไม่แน่ใจนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไปดูงานต่างประเทศมากันหลายสมัยไม่ใช่เหรออันนี้ฝากผ่านทางรายการเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับเราหลายท่านบอกว่าได้ยิน Emergency Radio จากผมนะจัดรายการอยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีญี่ปุ่นเนี่ยมีมากกว่า50ปีแล้วทุกคนครับแล้ววันนี้เขาก็ยังอยู่ใครที่ไปญี่ปุ่นน่ะใครที่ไปทำงานญี่ปุ่นหรือไปเรียนญี่ปุ่นจะรู้นะแต่ละบ้านญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะมี Emergency Radio ครับวันนี้ก็ฝากถึงทางด้านของผู้บริหารกระทรวงนะครับผ่านทางรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเลยครับนะครับกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงดิจิตอลครับนะวันนี้ลองให้ทีมงานก็ได้ครับไปหาข้อมูลมาวิทยุฉุกเฉินครับเขามีมา50ปีแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เนี่ยเรารายงานกันนะครับในพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมกาญจนบุรีระนองพังงาอย่างเงี้ยครับหรือว่าสงขลานะครับในพื้นที่นะครับเหล่านี้ครับที่บอกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันนี้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจจะต้องฝากไว้นะแล้วก็สำหรับท่านใดที่จะซื้อของบริจาคนะผมว่าไปเอาในถุงยังชีพอ่ะคนมีวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio ราคาหลักร้อยนะหลักร้อยหลักพันนะครับเนี่ยงบประมาณรัฐเนี่ยซื้อได้จริงๆนะตอนนี้ทุกคนก็มีคนที่สามารถซื้อได้คือใน TikTok อ่ะหรือว่าในออนไลน์เงี้ยครับวันนี้ก็ฝากไปถึงเป็นการบ้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ต้อนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะดิจิตอลเองเนี่ยใช้งบประมาณซื้อ AI นะครับเท่าไหร่1,600 ล้านบาทใช่ปะ
ในวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยแจกได้เลยนะ

0: ครับเนี่ยแจกวิทยุฉุกเฉินที่เป็นอุปกรณ์ปั่นไฟได้นะหรือไปศึกษาดูงานต่างประเทศไปอีกรอบนึงก็ได้นะก็ฝากผ่านทางรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับเผื่อนะหลายท่านนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับอ่ะวันนี้เวลาของรายการใกล้หมดละนะครับอัปเดตข่าวสารกันอีกนิดนึงแล้วกันนะพูดถึงวิทยุฉุกเฉินแล้วก็นะก็ฝากไปถึงรัฐมนตรีมหาไทยด้วยนะแล้วก็ท่านอธิบดีปภ.นะมาคนใหม่นะครับนะเผื่อให้ฟังรายการผมจัดรายการอยู่เนี่ยเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเนี่ยครับนะครับเอาไปดูในส่วนของผู้ว่าพิจิตรนิดนึงครับก็สั่งการทุกหน่วยงานในระดับจังหวัดและอำเภอเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนครับย้ำต้องดูแลประชาชนชาวพิจิตรอย่างใกล้ชิดนะตอนนี้มวลน้ำเนี่ยเข้าสู่จังหวัดพิจิตรแล้วนะครับนะตอนนี้มวลน้ำนะอุทกภัยในพื้นที่ก็ฝนตกนะครับน้ำเหนือมาไงนะครับพิจิตรก็ต้องรับน้ำนะน้ำฝนด้วยนะครับตอนนี้ก็ทีมงานนะครับในส่วนปภ.ทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เตรียมรับนะน้ำนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวพิจิตรนะครับแล้วก็จังหวัดเลยครับก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของรายงานข่าวในวันนี้ขอบคุณทางด้านของ NBT Connect ด้วยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการก็ติดเศรษฐกิจข่าวต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้กลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะครับ101 Essay That Will Change The Way You Think นะครับของคุณแบรนด์นาไวส์นะซึ่งผมเคยรีวิวหนังสือเล่มนี้ไปแล้วแล้วก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีบางบทที่อยากจะหยิบยกมาคุยก็ไม่ได้หยิบมาทุกบทนะวันนี้เนี่ยจะชวนคุยบทนี้ครับเป็นบทที่เขาพูดถึงสิ่งที่คนที่จะเรียกว่าเป็นคนที่มี EQ อะนะคือพูดง่ายๆว่าคนที่จะเขาเรียกว่ามีอารมณ์ที่มันเฮลตี้อะครับที่ใช้คำว่าอะไรดีคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วกันเนาะรู้วิธีที่จะทำคือพูดง่ายๆว่าคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะทำสิ่งพวกนี้ได้นะครับอ่ะอันแรกก่อนคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วก็รับฟังความเจ็บปวดของตัวเองคือเขาจะไม่ใช่คนที่แบบว่าโลกสวยแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้มันไม่เจ็บปวดมันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเลยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ก็จะไม่ใช่เป็นคนที่แบบต่อต้านว่าโอ้มันไม่ควรมันต้องเอาออกจากชีวิตอะไรเงี้ยคือเขาจะหยุดแล้วก็ฟังนะครับฟังอะไรคือเวลาเขาจะบอกว่าความเจ็บปวดมันเหมือนเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เราทำอยู่จะไม่ถูกต้องเช่นเราอาจจะรู้สึกแย่กับหัวหน้าเนาะก็แปลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคำว่าถูกต้องไม่ถูกต้องแปลว่าเราอาจจะอยู่ผิดที่หรือเราอาจจะมีวิธีการสื่อสารที่ผิดทางหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับเขาจะไม่ได้แบบว่าโลกสวยว่าเอ้ยมันดีจังเลยนะทะเลาะกับหัวหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วเขาก็จะไม่ใช่ว่าแบบหัวหน้ามันแย่มันเลวอย่างเดียวเขาจะหยุดฟังแล้วก็มองมันเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับข้อที่สองครับเขาจะเข้าใจว่าตัวเราไม่ใช่ความคิดของเราคือเขาจะแยกแยะระหว่างตัวตนของเรากับความคิดของเราได้หรือความรู้สึกของเราได้เช่นถ้าเขารู้สึกโกรธเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าเขาจะมองความโกรธเป็นสิ่งหนึ่งมันคือความรู้สึกแต่ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่แย่คนละเรื่องกันหรือเขาเจอความเศร้าเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาจมไปอยู่ความเศร้าเขาก็คือตัวเขาส่วนความเศร้ามันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกแปลว่าคนที่เขาจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเนี่ยเขาแยกแยะได้ว่านี่คืออารมณ์พูดง่ายๆว่าเราไม่ได้กดความโกรธนะสมมุติเราโกรธเราจะมองความโกรธเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกเช่นตอนนี้ฉันโกรธอยู่นะแล้วผมมักจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้จักมองสิ่งนั้นออกมาแยกจากตัวเราไปเนี่ยไอ้ดีกรีความเข้มข้นของสิ่งนั้นจะลดลงลองตัวเองก็ได้อย่างความโกรธเนี่ยลองทดลองตัวเองก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าพอเราโกรธเรารู้สึกตัวพูดง่ายๆเรากำลังโกรธอยู่นะความโกรธไม่ได้หายไปเหลือศูนย์นะแต่ว่ามันจะลดลงลดดีกรีลงหรือตอนนี้เรากำลังอิจฉาอยู่นะความอิจฉามันจะลดลงถ้าเรารู้ตัวนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้ตัวไงจมมันลงไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้อันที่3นี่น่าสนใจนะคือเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราเหมือนกันแต่เราไม่รู้ตัวโดยคนทั่วไปจะไม่รู้ตัวแต่คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยจะรู้คือคนเอาพูดในมุมชอบก่อนเรามักจะชอบสิ่งที่สมมติผมชอบคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้ผมชอบมากเลยถ้าวิเคราะห์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าที่เราชอบเนี่ยเขาเป็นคนเพราะเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและนั่นคือคุณลักษณะที่เรามีแล้วเราชอบสิ่งนั้นในตัวเราเองอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมสมมติว่าผมชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนของตัวผมเองผมจะมีแนวโน้มชอบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรื่องที่เราเกลียดก็เหมือนกันคือจริงๆแล้วเราไม่ชอบคนนี้เพราะว่าคนนี้แบบพูดจาแบบไม่เพราะหรือพูดจาขวานผ่าซากพูดแบบพูดไม่ดีเลยจริงๆแล้วอ่ะลึกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเราก็ได้นะคือเราอาจจะยังมองไม่เห็นเราอาจจะกดมันไว้ก็ได้ประเด็นคือมันรู้สึกแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงนะมันก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกโกรธคนที่พูดจาขวานผ่าซากมันจะลดลงฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราก็มีเหมือนกันแต่เพียงแต่เราไม่ได้เปิดเผยมันออกมาหรือว่าคือไม่ใช่ซ่อนนะแต่ว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้เราเลยไม่ทำสิ่งนี้จริงๆที่เขามี มันก็มีในตัวเราเหมือนกันมันเหมือนความชอบอะที่เราไปชอบคนนี้เพราะว่าคนนี้เขาอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าเราก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เราไม่ชอบคนนี้เพราะว่าคนนี้ชอบพูดจาขวานผ่าซากจริงๆเราก็มีแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรารักเราเลยไม่กระทำสิ่งนั้นเท่านั้นเองครับมันก็แยกแยะออกมาได้ว่าอ๋อเข้าใจละทำไมเราถึงไม่ชอบคนคนนี้นะครับมาถึงข้อที่4นะฮะคือคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะแยกแยะได้ครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคือเราไม่ใช่แบบสมมติว่าเราชอบผู้ชายคนนี้หรือชอบผู้หญิงคนนี้เนี่ยบางคนก็มองแค่ว่าเออฉันอยากได้คนนี้มาเป็นแฟนจบเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะชอบผู้ชายหรือเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเพราะเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเขาเป็นคนมีน้ำใจเขาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือเขาแยกแยะออกได้ไม่ใช่แค่ว่าฉันชอบฉันอยากได้คนนี้แต่มันมีอะไรที่เป็นเหตุผล behind the scene ทำไมนะทำไมต้องเป็นคนนี้นะเราชอบอะไรในตัวเขานะคือเขาจะแยกแยะสิ่งพวกนี้ได้อ่ะมาข้อที่5นะคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเนี่ยเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาควรจะเลิกคบกับเพื่อนบางคนหรือบางกลุ่มนะคืออย่างนี้จริงๆมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่นะระหว่างที่แบบคือเอ๊ะที่เราเลิกคบเพราะว่าจริงๆมันคือเวลาเราคบกับเพื่อนหรือแฟนก็ได้นะมันจะมีช่วงเวลาอัพอะดาวอะอัพคือแบบอันนั้นแบบดีจังเลยเพื่อนเราเป็นคนที่ดีจังเลยแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่มันจะมีช่วงเวลาดาวที่แบบว่ามันเป็นช่วงที่เราไม่เข้าใจกันนู่นนี่นั่นเขาว่าเส้นบางๆหมายถึงว่าไอ้การที่มันมีบางช่วงที่ไม่เข้าใจกันไม่ได้แปลว่าเราต้องเลิกคบเขาอันนั้นเราควรจะเขาเรียกว่ามีความพยายามในความสัมพันธ์เนาะหรือแฟนก็ได้เนาะบางทีมันก็มีทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันเลิกคบทันทีไม่ใช่เราก็ต้องปรับความเข้าใจกันแล้วก็ต้องใช้ความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้อันนั้นส่วนหนึ่งแต่เส้นบางๆก็มีอีกส่วนหนึ่งคือบางทีมันท็อกซิกอะบางทีมันเลยจุดนั้นมาแล้วอะมันเป็นจุดที่แบบอยู่ไปอะก็ทะเลาะกันอยู่ไปก็ต่างคนต่างไม่มีความสุขอ่ะคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้ว่าเฮ้ยมันถึงจุดที่เราควรจะ break up relationship ละเราควรจะหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้ละไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสนิทระหว่างแฟนระหว่างอะไรก็ตามนะเขาจะรู้ว่าถึงขีดไหนอ่ะที่เขาคิดว่าไม่ใช่ละแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบทะเลาะทีนึงเลิกเลยอ่ะนึกออกไหมมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าต้องทะเลาะ กี่ทีถึงเลิกนะมันคือถึงจุดที่คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะจัดหรือว่าตัดสินได้ครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละอยู่ต่อไปอ่ะมันก็มีแต่แย่กันทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยข้อ6นะครับคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตแบบสมถะใช้คำว่าสมถะแล้วกันคือเขาจะเป็นคนที่แบบอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ไม่บ้าสิ่งของเนี่ยเพราะเขารู้ว่าสิ่งของมันทำให้เขาอาจจะมีความสุขได้สักไม่นานหรอกแป๊บเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบสะสมสิ่งของแล้วก็บ้าที่จะเอาแบบเยอะๆคอนซูมเยอะๆบริโภคเยอะๆเขาจะไม่ได้เป็นคนที่มีลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะนั้นคือทำไมเขาถึงไม่มีลักษณะแบบนั้นเขาตระหนักรู้ไงคำว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์มันคือมันเหมือนกับว่าเขาเข้าใจโลกอะว่าเฮ้ยพวกเนี้ยซื้อมาเนี่ยคุณก็ดีใจไม่กี่วันหรอกแล้วเดี๋ยวคุณก็ทิ้งวางไว้เฉยๆนะครับซึ่งผมอันนี้ผมต่อยอดผมเองนะอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องของการซื้อสิ่งของเป๊ะๆจริงๆซื้อสิ่งของเดี๋ยวนี้ก็เป็นนะเอายกตัวอย่างบางเรื่องแล้วกันนะหนังสือแล้วกันคือผมมันมีหนังสือกองรองอยู่บ้านเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไปร้านหนังสือก็จะชอบซื้อหนังสือแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีวุฒิภาวะทางอารมณ์บ้างนะคือแบบหยิบขึ้นมาเฮ้ยที่บ้านยังไม่ได้อ่านแล้วไอ้เล่มนี้ก็ไปวางกองต่ออย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่กันนั้นนะก็ยังเป็นคนซื้อหนังสือเยอะอยู่ดีนะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะที่เคยยกตัวอย่างคือบางทีอยากไปกินของหวานๆกินไอศกรีมกินอะไรเงี้ยพอจะซื้อมันมีวุฒิภาวะทางอารมณ์โผล่ขึ้นมาว่าเออมันไม่ดีต่อสุขภาพนะผมไม่ถึงกับไม่กินเลยหรอกนะครับกินบ้างแต่ว่าพอมันมีความตระหนักรู้แบบนี้มันเหมือนมันหยุดยั้งเราได้ระดับหนึ่งอะอารมณ์แบบนั้นนะครับก็คือลักษณะของวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ ที่พูดถึงแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่สมถะคือไม่ต้องสมถะไม่ได้แปลว่าต้องดูจนเลยไม่เกี่ยวนะคือเราจะไม่มีของเยอะแยะครับข้อ7ข้อนี้ก็เป็นตัวแยกนะครับว่าใครมีวุฒิภาวะทางอารมณ์คือเขาสามารถอยู่คนเดียวได้พูดเพื่อความเข้าใจนะไม่ได้แปลว่าคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ห้ามคบคนห้ามมีเพื่อนต้องโดดเดี่ยวสันโดษอยู่คนเดียวตลอดเวลาไม่ใช่เขาใช้คำว่าสามารถคืออยู่กับเพื่อนก็อยู่ได้แต่ให้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้มีปัญหากลับกันนะถ้าเราบอกว่าฉันต้องตัวติดเพื่อนเท่านั้นเรียนก็ต้องเรียนกับเพื่อนทำไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนต้องทุกอย่างต้องกับเพื่อนทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าท่านผิดนะเพราะว่าผมว่าชีวิตใครก็มีสิทธิ์เลือกได้แต่ว่าก็แปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์แบบเต็มที่นักเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีเพื่อนแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่มีความหมายหรือว่าชีวิตเราจะแบบทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มันก็จะอยู่คนเดียวได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่คนเดียวนะถัดไปนะครับคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะยอมให้ตัวเองมีความรู้สึกได้คือยังไม่กดความรู้สึกตัวเองโกรธก็ยอมรับว่าตัวเองโกรธได้เสียใจยอมรับว่าตัวเองเสียใจได้เศร้ายอมรับว่าตัวเองเศร้าได้อิจฉายอมรับว่าตัวเองอิจฉาได้คือจะไม่ใช่แบบว่าฉันไม่อิจฉาหรอกไม่ยอมรับความจริงแล้วกดมันไว้อะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยคือถ้าเราสังเกตนะทุกข้อที่ผมเล่ามาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยมันเหมือนผมใช้ว่าตามเท่าทันอารมณ์ตัวเองอะรู้ว่าโกรธรู้ว่ารักรู้ว่าชอบรู้ว่าอิจฉารู้ว่าเศร้ารู้ว่ามีความสุขอะไรเงี้ยคือคนมีวุฒิภาวะอารมณ์จะเข้าใจตรงนั้นนะครับข้อ9นะครับคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องผลต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถึงจะดีหรือถึงจะถูกต้องเขาจะเข้าใจบริบทต่างๆบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหรือเราคิดก็ได้นะแต่ถ้าคนไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้แบบนี้แปลว่ามันไม่ใช่ละมันต้องได้แบบนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันนะผมตั้ง OKR เนี่ยถ้าต้องให้ได้ไม่งั้นผมเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ผมจะเข้าใจว่ามันไม่ได้มียกตัวอย่างความสำเร็จหรือความสุขก็ได้มันไม่ได้มีวิธีเดียวหรือว่านิยามเดียวที่จะหมายถึงว่าความสำเร็จเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ทำเหมือนผมแปลว่าล้มเหลวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่เนาะอย่าไปยึดติดกับนิยามความสำเร็จต่อให้จะเป็นใครก็ตามนะผมเพราะนี่ผมต่อยอดไปเองนะว่าความสำเร็จเนี่ยมันเป็นนิยามส่วนบุคคลผมคิดว่าสิ่งนี้คือสำเร็จวันเนี้ยเล่านิดนึงมีลูกศิษย์มานั่งจริงๆมาแจกการ์ดแต่งงานนะครับก็ยินดีนะครับเป็นลูกศิษย์ที่รู้จักกันมาพอสมควรแล้วยินดีกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยนั่งคุยกันชีวิตนิดนึงนะครับแล้วเขาก็พูดถึงมัน conversation หรือว่าบทสนทนามันพาไปครับมันก็เหมือนกับยกตัวอย่างความสำเร็จคุยกันเรื่องความสำเร็จความสุขอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าผมตอนอายุเท่าเขาอะผมอาจจะพูดถึงความสำเร็จหมายถึงเงินเยอะๆได้ตำแหน่งได้อะไรแบบนั้นน่ะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าคนคิดแบบนั้นผิดนะเพราะว่าผมก็เคยคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้ผมมาอายุประมาณนี้แล้วเนี่ย50บวกแล้วเนี่ยผมกลับมองความสำเร็จก็คือการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมาสะสมเงินเยอะผมแค่อยากมีชีวิตที่ดีในแต่ละวันเท่านั้นเองผมไม่ได้บอกว่าคนสะสมเงินเยอะแปลว่าผิดหรือไม่สำเร็จนะผมกำลังจะบอกว่านิยามความสำเร็จมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วมันเปลี่ยนไปด้วยขณะตัวผมเองเนี่ยคนเดิมเนี่ยผมยังมีนิยามของความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เราจะไม่ยึดติดว่าสำเร็จต้องเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะข้อ10นะครับคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าหรือจุดหมายของสิ่งที่เขาเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอะไม่ว่า experience หรือว่าประสบการณ์นั้นมันจะเป็นประสบการณ์เรื่องไหนก็ตามผมชอบคำนี้แล้วก็ขอพูดอีกทีครับ everything happen for a reason เขาจะ value ประสบการณ์เช่นสมมุติว่าคุณเอาประสบการณ์ดีๆมัน value อยู่แล้วเช่นคุณไปสมัครงานแล้วเขารับงานแล้วคุณเข้าทำงานอันนี้คุณก็รู้ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมมันมีคุณค่าสำหรับคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามล่ะสมัครงานแล้วเขาไม่รับล่ะให้มองว่านี่คือประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะที่กำลังจะพาคุณไปสู่สิ่งที่อาจจะดีกว่าก็ได้เช่นถ้าเขาไม่รับคุณเนี่ยคุณรู้สึกไงรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแต่อย่าไปรู้สึกว่าเอ้ยตัวเราไม่มีค่านะเพราะว่า การที่เขาไม่รับเราก็แปลว่าเขาถูกแล้วแหละถ้าเราไปอยู่ที่ทำงานตรงเนี้ยที่เนี่ยเวลาเนี้ยเราอาจจะซัฟเฟอร์ก็ได้เราอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้ดีแล้วแหละที่เขาไม่รับเพราะว่าจะทำให้เราไปเจอที่ทำงานที่ใหม่ที่ดีกว่านี้เหมาะกว่านี้แล้วคุณอาจจะไปเจอคนรักคุณที่นั่นก็ได้อะไรเงี้ยให้คิดแบบนั้นนะครับก็เป็น10ข้อนะที่เขาบอกว่ามันเป็นจะเรียกว่าเป็นสัญญาณหรือว่าเป็นสิ่งที่คนที่มีวุฒิภาวะสูงเนี่ยมักจะทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็ลองไปเป็นประโยชน์นะเผื่อลองไปดูตัวเองหรือว่าสำหรับคนอื่นที่เรากำลังดีลด้วยอะไรเงี้ยก็ผมก็เลือกคัดเลือกบทเหล่านี้มานะครับหนังสือชื่อ100 and 1 essay that will change the way you think ของคุณ Brianna Weiss เนาะผมก็หยิบมาบางบทFrom time to time ก็คือบางครั้งก็อาจจะเป็นบุ๊กรีวิวบ้างบางครั้งก็มีเรื่องราวชวนคุยบ้างหรือว่าก็กลับมาที่หนังสือเล่มนี้บ้างกับบางบทนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรุงเทพมหานครปูพรมสวมสิทธิ์บัตรชมพูอึ้ง10ปีย้อนหลังเขตดินแดงออกบัตร 3.2 พันรายสั่ง50เขตสแกนต่างด้าวย้ายทิพย์ขีดเส้นรายงานผล1กันยายนนี้สารการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการสืบเนื่องจากปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายทุจริตกรณีแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านในแฟดดินแดงเพื่อจัดทำบัตรประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปี2569จำนวน10คนประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนกลุ่มเขตและเจ้าหน้าที่เขตการปกครองร่วมประชุมโดยได้รับการสั่งการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7ให้ชัดเจนเพราะในบางพื้นที่มีการย้ายเข้าในจำนวนที่มากผิดปกติและให้รายงานตัวเลขที่มีการย้ายเข้าผิดปกตินั้นกลับมาโดยเร็วที่สุดทุกวันจากการตรวจสอบการแจ้งย้ายเข้าในส่วนของสำนักงานเขตดินแดงพบว่ามีการย้ายเข้าบ้านที่มีจำนวนมากผิดปกติโดยเฉพาะมีการย้ายเข้ามากกว่า16คนต่อ1หลังคาเรือนซึ่งจากรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่เขตดินแดงย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569พบว่ามีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับกรณีต้องสงสัยดังกล่าวถึง 3,228 รายซึ่งจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่190

เชิดวุฒิจับข้อมือข้างนั้นของหล่อนไว้คลำหาปุ่มแบตเตอรี่ซึ่งติดอยู่กับนาฬิกาแบบคอมพิวเตอร์ของหล่อนพอกดแสงสว่างน้อยนิดก็ปรากฏขึ้นบนหน้าปัดพอจะสังเกตเห็นได้เที่ยงคืนพอดีคุณเราม่อยหลับกันไปได้ประมาณ3ชั่วโมงอย่างน้อยก็ควรจะพักกันได้อีกสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ฉันไม่ง่วงเลยตอนนี้ทั้งสองพูดกันในเสียงกระซิบกระซาบถึงจะไม่ง่วงก็นอนสงบอารมณ์นิ่งๆไปอย่างนี้แหละคุณแล้วมันก็หลับไปเองแหละสวดภาวนาไปก็ได้ถ้าคุณเคยสวดวุฒิคุณคิดว่าอะไรเหรอคริสพูดไปจบสิคุณเดาถูกไหมเกี่ยวกับพวกเราในโลกภายนอกออกไปนะเชิดวุฒิอึ้งไปครู่ฝ่ามือคงลูบอยู่ที่เส้นผมละเอียดอ่อนของคริสติน่าเช่นนั้นผมก็ไม่กล้าเดาอะไรสักอย่างนะคริสได้แต่สวดภาวนาขอให้ทุกคนเบื้องนอกรอดปลอดภัยกันทุกคนแม้กระทั่งบุญคำแล้วก็จันถ้าพวกเรายังมีชีวิตรอดกันอยู่นี่คุณว่าเขาจะหาทางติดตามเราสองคนผู้ตกอยู่ในฐานะหายสาบสูญไปไหมคริสครับคนอื่นน่ะนะอาจจะหมดความสามารถแต่ถ้าสุภาพบุรุษไพรของเราคนนั้นเขายังรอดปลอดภัยอยู่ผมหมายถึงระพินน่ะแน่นอนครับเขาจะต้องค้นหาเราจนได้โดยไม่ยอมแผลไปไหนทั้งสิ้นไอ้ส่วนจะพบเราในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่หรือพบแต่โครงกระดูกก็เป็นอีกเรื่องนึงคราวนี้ขอให้ผมถามคุณบ้างได้ไหมถามอะไรถามดิในฐานะที่คุณรู้แผนการและอย่างทราบจิตใจของฝ่ายคุณเองดีอยู่แล้วโดยเฉพาะดร.สแตนลีย์หัวหน้าคณะสมมุติว่าถ้าทุกคนภายนอกขณะนี้รอดปลอดภัยหมดและรูปการมันก็เห็นชัดๆอยู่ถึง 100% ว่าเราสองคนน่ะถูกฝังซะแล้วแบบนี้ทางฝ่ายคุณเขาจะดำเนินการยังไงคริสติน่าถอนใจเฮือกนี่วุฒิถ้าคุณจำได้ในระหว่างที่เราเดินเข้าเป็นเป้าล่อเข้ามาในช่องเขานี่ด้วยกันฉันได้บอกคุณไว้แล้วว่าชีวิตฉันไม่มีความหมายอะไรนักหรอกถ้าหัวหน้าเขาแน่ใจว่าฉันรวมทั้งคุณด้วยตายแน่แล้วเขาก็จะวิทยุแจ้งให้หอบังคับการลอยที่ควบคุมการเดินทางอยู่ทราบหากว่ายังติดต่อกับหอบังคับการได้แล้วก็ขอให้ส่งคนอื่นลงมาแทนการเดินทางก็จะไม่หยุดชะงักแต่จะต้องดำเนินการต่อไปเว้นไว้ประการเดียวถ้ามักคุเทศคนนั้นเสียชีวิตลงแล้วก็เขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนหาคนนำทางใหม่สำหรับฉันหรือเราสองคนที่เขาจะทำให้ดีที่สุดก็แค่ยืนไว้อาลัยสวดส่งวิญญาณให้เท่านั้นงานใหญ่จะไม่มีวันหยุดชะงักในการสูญเสียชีวิตลงบ้างพวกเราที่เหลือจะต้องแจ้งให้หอบังคับการทราบและขอให้ส่งหัวหน้าผู้จะบงการตัดสินใจมารับการงานต่อไปใหม่คุณรู้ดีอยู่แล้วนี่วุฒิเรามาทำงานครั้งนี้ไม่ใช่งานส่วนตัวของใครแต่เป็นงานแห่งความมั่นคงปลอดภัยของชาติฉันทุกคนที่ร่วมทางมานี่ยอมสละชีวิตแล้วทั้งนั้นสมมุติอีกครั้งนะคุณสมมุติอีกครั้งเชิดวุฒิถือโอกาสของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกันอยู่นี้ล้วงความในตามวิสัยของนักแสวงหาข่าวทหารโดยเชื่อแน่ว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่สุดเพราะคริสติน่ากำลังขวัญไม่ดีท้อแท้ทอดอะไรในชีวิตแล้วคงไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังกันอีกต่อไปสมมุติว่าถ้าเรารอดออกไปได้พบกับพวกคุณทุกคนแล้วก็การเดินทางดำเนินต่อไปพบกับความสำเร็จคือสามารถค้นพบซากเครื่องบินตกแล้วก็พบระเบิดนิวเคลียร์10 เมกะตันลูกนั้น
จนกระทั่งฝ่ายคุณเรียกกำลังทางอากาศมากู้คืนไม่ได้สำเร็จระพินกับพวกของเขารวมทั้งตัวผมด้วยจะถูกฝ่ายคุณกำจัดทำลายหมดเลยใช่ไหมอย่าปิดผมเลยคริสขณะนี้เราก็เห็นหน้ากันอยู่แค่สองคนเท่านั้นซ้ำมีหวังน้อยเหลือเกินที่จะกลับออกไปเห็นแสงสว่างของดวงตะวันอีกแล้วพูดง่ายๆก็คือเรากำลังจะตายด้วยกันเพียงแต่จะอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้นแหละคุณนี่เป็นสิ่งที่คุณระแวงอยู่ตลอดเวลาเหรอมุดใช่แล้วคุณจะเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดให้คุณฟังไหมล่ะในภาวะเช่นนี้ผมเชื่อว่าคุณจะไม่คิดจะปิดบังหลอกลวงอะไรผมอีกคริสถ้าเช่นนั้นฉันก็จะพูดให้คุณฟังจากความรู้สึกนึกคิดจากความจริงใจของฉันบุตรฉันน่ะถูกเลือกเดินทางมาในครั้งนี้ฉันไม่เคยรู้แผนการลึกซึ้งอะไรอย่างที่คุณคิดหวาดระแวงไปเลยอ่ะนะฉันก็รู้เฉพาะหน้าที่ของฉันเองเท่านั้นว่าจะต้องเป็นคนหนึ่งใช้ความรู้ความสามารถในทางเทคนิคเฉพาะตัวของฉันเข้าช่วยเหลืองานนี้เขาไม่เคยบอกฉันหรือว่าฉันรับรู้มาก่อนล่วงหน้าเลยว่าทางงานสำเร็จแล้วเราจะทำยังไงกับระพินกับคุณหรือกับพวกพรานพื้นเมืองลูกหาบทั้งหลายถึงแบนหรือคิดเองฉันก็เชื่อว่าเขาไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะอยู่ที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์เพียงคนเดียวเท่านั้นแหละซึ่งฉันก็ไม่กล้ารับรองว่าเขาได้รับคำสั่งหรือรับทราบมาก่อนยังไงแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกทางด้านส่วนตัวแล้วฉันเกลียดการทรยศหักหลังหรือเล่ห์เหลี่ยมทุจริตทุกอย่างฉันคงจะทนดูอยู่ไม่ได้ถ้าหากฝ่ายฉันเล่นสกปรกถึงเพียงนั้นฉันเองยอมรับว่าไม่ได้เป็นคนดิบคนดีอะไรเลยแต่ฉันก็มีความกตัญญูรู้คุณคนรู้ค่าในน้ำใจและน้ำมิตรถ้าบังเอิญฉันตายก่อนคุณและคุณรอดไปได้มีโอกาสพบระพินโปรดบอกเขาด้วยในสิ่งที่ฉันได้พูดกับคุณไว้นี้ฉันรู้ว่าคนคนนั้นก็มีความระแวงเช่นเดียวกับคุณเหมือนกันหรืออาจจะยิ่งกว่าซะอีกเพียงแต่เขาไม่พูดเท่านั้นคุณชอบระพินใช่ไหมคริสอยู่ๆเขาก็ยิงคำถามโดยที่หล่อนคาดไปไม่ถึงคริสติน่าอึ้งไปนานแล้วเงยหน้าที่ซุกอยู่กับอกเขาขึ้นมามีอาการเหมือนจะจ้องในความมืดฉันยอมรับวุฒิว่าฉันเยอะชอบเขามากในที่สุดหล่อนตอบชัดเจนอาจหารจริงใจไม่สะทกสะท้านแล้วรักไหมฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักหรืออยู่ในฐานะที่จะรักเขาได้นะแล้วคุณรู้ไหมว่าในส่วนลึกรพินก็ชอบคุณรู้แต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์หรืออยู่ในฐานะที่จะรักฉันได้เช่นกันเราพบกันช้าเกินไปคราวนี้ผมล่ะคุณชอบผมบ้างไหมนี่คุณจะบังคับให้ฉันโกหกตัวเองทำไมก็แปลว่าผมไม่ได้อยู่ในความสนใจของคุณเลยเหรอคริสคุณน่ะไม่มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับฉันเลยสักนิดเดียวสำหรับเท่าที่เราคบหาสมาคมกันมาแล้วแต่สำหรับเดี๋ยวนี้ถ้าฉันจะยืนยันว่าฉันไม่ชอบขี้หน้าคุณฉันก็โกหกตัวเองอีกเหมือนกันคุณก็ลูกผู้ชายที่น่านับถือน้ำใจซึ่งจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อภัยพิบัติมาถึงเช่นเดี๋ยวนี้คริสเดี๋ยวนี้ผมเชื่อแล้วล่ะว่าคุณพูดจริงหมดทุกอย่างโดยไม่มีเล่ห์กลปิดบังอำพรางอะไรเลยและทำให้ผมยิ่งรักคุณเพิ่มขึ้นไปอีกแต่แรกผมนึกว่าคุณจะปฏิเสธเรื่องรพินนะในขณะเดียวกันก็คิดว่าคุณจะย้อนกลับมาหลอกลวงด้านผม
แต่คุณกลับพูดตรงไปตรงมาดีมากเนี่ยแล้วบทจะตรงขึ้นมาคุณก็ตรงยิ่งกว่าเบลที่เห็นภายนอกว่าเป็นคนเปิดเผยซะอีกนี่ถ้าคุณเป็นเมียผมจะไว้วางใจได้มากกว่าเบลในด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่มีต่อสามีแม้ว่าจะมีอุปนิสัยใจคอที่น่ากลัวซ่อนอยู่ลึกกว่าก็ตามคริสติน่าพลิกตัวออกจากท่าที่นอนตะแคงหันเข้ากอดเขาโดยเปลี่ยนไปเป็นนอนหงายในความรู้สึกของเขาหล่อนคงจะตั้งสติปรับอารมณ์อันหวาดผวาสยดสยองใจจากเหตุการณ์เมื่อครู่นี้และกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองแล้วถามเขามาเบาๆน้ำเสียงปกติว่าถ้าฉันจะสูบบุหรี่สักตัวเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรขัดข้องกับการถือโชคถือลางของคุณไหมไอ้ตัวยาวๆนะมันจะเลื้อยกลับมาอีกหรือเปล่าตามสบายคริสผมดีใจนะที่คุณสำรวมจิตได้แล้วคุณเอาด้วยสักตัวไหมล่ะผมว่าเราสูบตัวเดียวกันดีกว่านะถ้าคุณไม่รังเกียจทุกอย่างของเราตอนนี้มันต้องสงวนและประหยัดทั้งนั้นแหละคุณไลเตอร์เป็นประกายสว่างแวบขึ้นจากนั้นก็ดับวูบภายหลังจากที่มันลนต่อกับปลายบุหรี่ซึ่งหล่อนคาบอยู่แล้วมือหนึ่งของหล่อนก็คลำมาที่ใบหน้าในความมืดสนิทของเขาบรรจงสอดก้นบุหรี่ที่จุดติดให้ที่ริมฝีปากเขาเฉิดวุฒอัดควันเต็มที่จนปลายบุหรี่แดงโร่แล้วจับมือหล่อนส่งคืนไปให้ทั้งสองต่างนอนสูบบุหรี่ตัวเดียวกันในที่สุดบุหรี่ตัวนั้นก็หมดตัวโดยลามขึ้นมาเกือบติดฟิลเตอร์ตอนปลายคริสขยี้ดับกับพื้นข้างๆกายโดยที่ตลอดเวลาต่างนอนไหลแนบชิดกันไม่ได้พูดอะไรตลอดระยะเวลาที่บุหรี่เผาไหม้บุตรจะให้ฉันเล่าความฝันอะไรให้คุณฟังไหมหล่อนเอ่ยขึ้นแผ่วเบาโอเคคริสถ้าคุณยังไม่ง่วงและมีอารมณ์อยากจะคุยกับผมมันเป็นความฝันที่แปลกมากเลยบุตรแล้วก็น่าบัดสีมากด้วยฉันนึกไปไม่ถึงว่าทำไมฉันถึงได้ฝันอย่างนั้นน่ะลองเล่าไปสิคริสติน่านิ่งไปอีกอึดใจก็บอกมาว่าเดี๋ยวฉันเล่าเลยมันอุจาดน่าละอายเหลือเกินอาวุธโถคุณเห็นกันอยู่เพียงแค่สองชีวิตแค่นี้ทำไมคุณจะต้องปิดบังด้วยเล่าหล่อนเอามือคลำตัวเขาเหมือนใจแน่ใจว่ายังอยู่ใกล้ๆนี่วุฒคุณรู้สึกไหมว่าขณะที่เรานอนกันอยู่ตรงนี้ปลายเท้าเราหันไปทางด้านไหนลองคิดให้ดีสิแม้จะมืดสนิทก็ตามก็หันไปทางหินรูปประหลาดที่มีลักษณะเหมือนคนยืนหัวขาดก้อนนั้นไงคุณถามทำไมภายหลังอึกอักอยู่ในลำคอครู่หนึ่งคริสติน่าก็บอกมาช้าๆว่าก้อนหินรูปคนหัวขาดที่อยู่ทางด้านปลายเท้าเราในขณะนี้แหละมันเข้ามาปรากฏตนชัดเจนอยู่ในความฝันแบบไนท์แมร์ของฉันน่ะหล่อนหยุดกล้ำกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงลำคอก่อนจะบอกต่อไปว่าในฝันน่ะนะฉันรู้สึกว่าภายในห้องที่เรานอนอยู่นี่มีความสว่างขึ้นเรืองๆด้วยแสงสีม่วงมองเห็นภาพหินรูปคนหัวขาดนั่นอย่างถนัดฉันลุกขึ้นนั่งจ้องตะลึงดูขณะนั้นก็ยังรู้สึกว่าได้เห็นคุณนอนหลับอยู่ที่เดิมแล้วหินก้อนนั้นซึ่งลักษณะเหมือนอสูรก็ค่อยๆหมุนกลับเคลื่อนมาเผชิญหน้าฉันช้าๆพื้นถ้ำสะเทือนไปหมดขณะที่ร่างประหลาดนั้นหันกลับมาฉันตะลึงจ้องมองทำอะไรไม่ถูกพอเขาหันมาเผชิญตรงกันหน้าฉัน
ก็มีเสียงหัวเราะอันน่าสะพึงกลัวกังวานไปหมดทั้งคูหาตอนนั้นร่างกายของฉันมันชาไปหมดกระดิกไม่ได้เลยนอกจากจ้องค้างแล้วก็มีเสียงพูดก้องมาว่าตัวเขาเองคือผู้ครอบครองถ้ำภายใต้ภูเขาลูกนี้ใครก็ตามที่บังอาจล่วงล้ำเข้ามาจะต้องถึงแก่การวิบัติถึงแก่มรณะไปอย่างทรมานที่สุดตัวเราสองคนที่หลงเข้ามาก็เช่นกันจะต้องตายเขาขู่คำรามมาเช่นนั้นน่ะในฝันฉันอ้อนวอนร้องขอชีวิตจากเขาบอกเขาว่าฉันไม่ได้คิดลบหลู่หมิ่นยามใดๆทั้งสิ้นและเรายังมีภาระหน้าที่ซึ่งจะต้องกระทำต่อไปเขาก็บอกว่าเขาจะปลดปล่อยชีวิตเราทั้งสองคนให้รอดออกไปได้โดยจะเปิดช่องทางให้

ายถูกไหมว่าอสูรไม่มีหัวตนนั้นน่ะบงการให้ฉันทำอะไรเชิดวุฒเบิกตาโพลงขึ้นทันทีดึงตัวลุกขึ้นนั่งโดยเร็วเอื้อมือไปจับตัวก็พบว่าคริสติน่าเอามือทั้งสองปิดตาไว้แน่นคริสชายหัวขาดท่านสั่งให้คุณทำอะไรเขาถามเร็วปรือคริสติน่าปิดหน้าแน่นอยู่ครู่ก็ผงกกายขึ้นโผกอดคอเขาดึงรั้งลงไปจนใบหน้าชิดกันกระซิบแทบจะไม่ได้ยินว่าเขาบอกว่าเขาต้องการให้เราทั้งสองเมคเลิฟกันต่อหน้าเขาเพื่อให้เขาดูนั่นคือการสังเวยเป็นการบูชาคารวะต่อเขาวุฒ What เชิดวุฒตกใจร้องก้องออกมาอย่างลืมตัวแทบไม่เชื่อหูแม่ผมทองรั้งตัวเขาไว้แน่นอีกมือหนึ่งปิดปากเขาไว้บอกกระล่ำละลักคุณบอกฉันเองนะวุฒิไม่ให้เอะอะโวยวายออกไปแล้วคุณก็กลับเอะอะขึ้นซะเองเงียบวุฒิเงียบถ้อยคำที่กำลังจะพรุษสวาดกรูเกลียวออกมาของเชิดวุฒิก็พลันชะงักอยู่เพียงแค่นั้นเขาบรรยายถึงความรู้สึกตัวเองในขณะนี้ไม่ถูกเลือดในกายร้อนชาพึมพำออกมาเป็นภาษาไทยเอาละสิเจอเอาเจ้าถ้ำประเภทอุบาทอับปรีลามกจกกระเปรดเข้าให้แล้วคุณพูดว่าไงนะเปล่าเขารีบปฏิเสธหันกลับไปทางหินประหลาดก้อนนั้นซึ่งก็มองไม่เห็นอะไรกัดริมฝีปากแน่นทำไมเขาถึงไม่มาเข้าฝันบอกผมดันไปบอกคุณทำไมหล่อนสายหน้าไปมาอย่างว้าวุ่นใจฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะวุฒิแต่ฉันฝันอย่างนี้จริงๆนะยังจำภาพจำเสียงเขาได้ถนัดทุกถ้อยทุกคำขณะนั้นไม่รู้สึกเลยว่าเป็นความฝันเหมือนจะเป็นเห็นจริงๆอ่ะมารู้ตัวว่าฝันก็ต่อเมื่องูเลื้อยผ่านแล้วคุณกดมือพร้อมทั้งกระซิบให้ฉันนอนนิ่งๆนั่นเองถึงได้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือฝันไปเมถุนสังเวยนั่นคืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏภาพเป็นหินให้เห็นในลักษณะน่าสะพึงกลัวที่สุดส่งสัญญาณบอกความประสงค์ไปให้แก่แม่อเมริกันผมทองทราบสิ่งนี้หาใช่เทพผู้ดีงามไม่แต่คงเป็นพูดปีศาจแห่งความชั่วร้ายแน่นอนซึ่งกำลังเข้ามาควบคุมดวงชะตาเขาและคริสติน่าไว้ในขณะนี้ใจหนึ่งเขาปฏิเสธไม่อยากจะเชื่อนอกจากคิดว่าเป็นความฝันร้ายของคริสติน่าเองซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเข้าใจว่าจะยังไงซะคืนนี้หล่อนก็คงต้องถูกเขาถือโอกาสลวนลามแน่แต่ใจหนึ่งในฐานะคนไทยแท้ๆแล้วก็เคยรู้เคล็ดอะไรมาบ้างแม้จะไม่มากนักเขาก็เกิดอาการสังหรณ์ชนิดขนลุกอยู่เป็นระลอกจะยังไงก็ตามมีข้อแม้ข้อต่อรองที่วิญญาณร้ายจะมอบให้เป็นรางวัลถ้าหากความฝันของคริสติน่าเป็นจริงนั่นก็คือถ้าปฏิบัติตามก็จะเปิดทางออกให้ซึ่งแน่ละทั้งคริสและเขาต้องการทำไมมันเอ้ยเขาถึงไม่มาเข้าฝันผมกลับไปเข้าฝันบอกคุณทำไมเขาย้ำถามในประโยคเดิมฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันวุฒิแล้วคุณคิดยังไงอ่ะคริสฉันบอกไม่ถูกนะวุฒิแต่ฉันอยากจะรอดออกไปจากถ้ำที่เรามาถูกติดขังอยู่นี่

ก็แปลว่าไม่รู้วุฒิคุณอย่าพูดเลยฉันบอกแล้วไงว่ามันเป็นสิ่งที่บัดสีใจเหลือเกินและฉันก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมเขาถึงต้องทำกับเราอย่างนี้โดยบอกว่าต้องการจะดูการที่เราจะมีอะไรต่อกันภายในคืนนี้มันไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรหรอกและฉันก็บอกแล้วว่าถ้าคุณประสงค์ฉันก็พร้อมเสมอแต่ไม่ใช่ว่ามีคนหัวขาดมาชี้หน้าสั่งให้เราทำต่อหน้าเขาเพื่อให้เขาดูเอาละถ้างั้นเดี๋ยวให้ผมลองเจรจากับเขาดูก่อนเชิดวุฒิพูดพร้อมกับหัวเราะฮึพลางก็หยิบไฟฉายที่อยู่ใกล้ๆตัวขึ้นมาฉายปราดไปยังหินประหลาดก้อนนั้นทันที

81บัดดลที่ลำไฟฉายสาดไปกระทบคริสติน่าเกือบวีดขณะที่เชิดวุฒก็ผงากายเย็นเฉียบหินเป็นรูปชายปราศจากศีรษะสูงใหญ่ทะมึนทึนนั้นทั้งสองจำได้ดีว่าหันส่วนหน้าไปยังอีกด้านหนึ่งเพราะทั้งสองมานอนอยู่ทางด้านหลังแต่บัดนี้จะโดยปรากฏการณ์อันใดก็เหลือที่จะเดาได้มันได้หันหน้ามาทางด้านที่ทั้งสองนอนกันอยู่ราวกับมีใครมาหมุนจับหันฉะนั้นสังเกตได้แน่ชัดโดยอาศัยดูจากแผ่นอกและร่างกายส่วนหน้าอันแตกต่างไปกับส่วนแผ่นหลังซึ่งไม่เหมือนกันอึดใจเต็มๆที่เชิดวุฒิสาดไฟฉายจับในระยะที่ห่างออกไปเพียงแค่3วาแล้วคริสก็ตะครุบไฟฉายจากมือเข้าไปดับมืดลงซะเพราะหล่อนทนดูต่อไปอีกไม่ได้ด้วยความหวาดกลัวตกประมาแทบขาดใจตายอย่าใช้ไฟวุฒิฉันจะเป็นป้าอยู่แล้วพรางหล่อนก็ผวากอดเขาไว้ชนิดไม่ยอมปล่อยเชิดวุฒิบอกกับตนเองอยู่ในใจพยายามสะกดจิตข่มใจเต็มที่บัดนี้เขาได้มาเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติเข้าอีกชนิดหนึ่งแล้วยังชวนขนพองสยองกล้าวเขาไม่พูดเรื่องที่เห็นร่างนั้นหันกลับมาเผชิญหน้ากับคริสและคริสก็ไม่ยอมเอ่ยเช่นกันต่างรู้ต่างตระหนักอยู่แก่ใจดีที่สุดเกินกว่าที่จะต้องพูดบอกกันนานเท่านานที่ต่างก็ตกอยู่ในวงแขนของกันและกันเชิดวุฒิฝืนหัวเราะขึ้นเบาๆอีกครั้งถามเรียบๆเป็นปกติว่าคริสคราวนี้ก็ถึงคราวที่เราจะต้องมาหารือกันแล้วล่ะเราหาที่นอนใหม่ดีไหมตรงนี้มันไม่ค่อยจะเข้าท่ายังไงพี่กลนะคุณบุตรคุณจะย้ายไปนอนที่ไหนอ่ะมันก็ไม่พ้นภายในถ้ำแคบๆที่อยู่นี่แหละหรือคิดว่าจะพ้นได้หล่อนพูดออกมาอย่างน่าสงสารเสียงสั่นเครือคุณเชื่อในความฝันที่รับพินเอ็ดคุณเชื่อในความฝันที่พิเรนของคุณหรือเปล่าล่ะก็แล้วคุณมองเห็นอะไรหรือเปล่าล่ะบุตรตอนที่ฉายไฟดูตะกี้เนี่ยคริสติน่าย้อนถามมาเบาที่สุดงั้นบอกผมเอาไงดีบุตรฉันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะฉันรู้แต่เพียงว่าขณะนี้เราสองคนติดอยู่ในโลกมหัศจรรย์อีกโลกหนึ่งที่นอกเหนือไปจากโลกของภูมิศาสตร์สากลเป็นโลกที่ฉันไม่เคยรู้จักเรียนรู้มาก่อนคริสผมจะยังไม่พูดอะไรหรือให้คุณพูดอะไรก่อนทั้งสิ้นนะเอาเป็นว่าเราจะใช้เวลาสงบๆ สักครู่สำหรับคุณถ้าทำอะไรยังไม่ถูกนอนนับไปช้าๆจาก1จนถึง100ส่วนผมก็จะร้องเพลงปลอบใจตัวเองไปพลางๆให้ประสาทหายตึงเครียดซะหน่อยหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาหารือกันอีกทีนึงตกลงไหมหล่อนพยักหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่200

เชิดพุทธประคองให้คริสติน่านอนราบลงตามเดิมตนเองก็นอนลงใกล้ๆขณะที่หล่อนประสานมือไว้บนอกตัวเองคงจะเริ่มนับช้าๆสำรวมสติอารมณ์ตามที่เขาบอกนายทหารหนุ่มก็แข็งใจทำเป็นรื่นเริงร้องเพลงออกมาเบาๆรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นใจแล้วจะหวังใครให้เป็นที่รักยิ่งแค่นั้นเขาก็หยุดมือของคริสเอื้อมมาวางแผ่วเบาบนอกเขาพลางก็บอกเขาว่าวุฒไม่นึกนะว่าคุณจะร้องเพลงได้เพราะและมีความหมายน่าคิดมากฉันไม่ต้องมานอนนับหนึ่งถึงร้อยเสียเวลาแล้วร้องต่อไปสิฉันอยากฟังคุณฟังเพลงไทยเข้าใจเนื้อร้องคำไทยได้ลึกซึ้งพอเหรอคุณก็รู้แล้วนี่บุตรฉันน่ะพูดไทยได้ดีพอสมควรแล้วเนื้อเพลงที่คุณร้องก็เป็นคำตรงๆง่ายๆไม่ได้ใช้ศัพท์ลึกซึ้งอะไรนักฉันเข้าใจร้องไปสิผมไม่แน่ใจนะว่าจะจำเนื้อร้องได้ทั้งหมดหรือเปล่าก็แค่แกล้งร้องทรงเดชปลอบใจตัวเองไปงั้นแหละคุณหล่อนหัวเราะแผ่วพลิ้วดูเหมือนจะหมดสิ้นอารมณ์กลัวลงแล้วฝ่ามือลูบไล้อยู่กับแผ่นอกเขาสอดลอดแนวของซิปเข้าไปสัมผัสผิวเนื้อเป็นสัมผัสละมุนจำได้แค่ไหนก็ร้องไปแค่นั้นแหละจะฟังจริงเหรอจริงสิถ้างั้นก็ฟังนะรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาชิงฉันอาจพ่ายแพ้เหลือเกินแก้ทุกสิ่งแล้วจะหมายอิงแอบอ้อนวอนรักใครเอ้าหยุดทำไมต่อไปสิวุฒพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอน Yes, tomorrow never come แปรผันยอกย้อนลวงหลอนเปลี่ยนไปใครเปลี่ยนคุณหรือฉันเผื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปแล้วใครเล่าใครจะอยู่คู่ฉันOh, how sweet you are! หล่อนกระซิบข้างหูเขาเป็นระยะระยะเอาปลายจมูกเย็นๆดุลที่แก้มรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นชีวันเหลือแต่เพ้อฝันสุดกลั้นตรมน้ำตาจูบฉันสิบุตรจูบฉันคริสติน่ากระซิบแผ่วหวานเอื้อมมือมันเหนียวไหล่เขานายทหารหนุ่มพลิกตัวเข้ามาหาริมฝีปากทั้งสองประสานกันสนิทแนบยาวนานเมื่อเขาถอนริมฝีปากขึ้นหล่อนว่าบุตรคุณเคยบอกใช่ไหมว่าคุณปรารถนาที่จะได้ฉันครับหลังจากนั้นแล้วจะตายก็ไม่ว่าผมบอกคุณได้อย่างนั้นด้วยเอาละเดี๋ยวนี้ฉันบอกคุณบ้างฉันก็ปรารถนาที่จะได้คุณเช่นกันมันก็จริงของคุณพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกโลกอาจจะแตกหรือเราอาจจะตายไปซะก่อนก็ได้ฉันไม่สนใจแล้วว่าเราจะได้ออกไปจากถ้ำใต้แผ่นพิภพนี่หรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือฉันจะต้องได้คุณเท่าๆกับที่คุณก็จะต้องได้ฉันอนาคตเรายังไม่ต้องพูดถึงเพราะอนาคตของเราดูเหมือนจะไม่มีคริสแน่ใจเหรอ
ว่าคุณพร้อมแล้วแทนคำตอบและอย่างง่ายเกินคาดฝันเชิดวุฒิได้ยินเสียงปลดสายเข็มขัดช้าๆต่อมาซิปกางเกงของหล่อนก็ถูกรูดลงด้วยมือของเจ้าตัวเองดูเหมือนหล่อนจะงอเข่าขึ้นเพื่อให้กางเกงพ้นปลายเท้าและขาอ่อนซึ่งมีแต่ผิวหนังแท้ๆอบอุ่นเครียดครัดกระทบกับสีข้างของเขาขณะที่หล่อนรูดกางเกงออกต่อมาก็เป็นเสียงลั่นปื๊ดของสลัดยึดบราเซียชนิดเบาบางเขาปลายฝ่ามือฟานไปคลำตั้งแต่ใบหน้าไล่ละลงมาอย่างรวดเร็วเป็นการสำรวจก็รู้สึกใจหายวาบวิวอย่างบอกไม่ถูกเมื่อสัมผัสอย่างฉาบฉวยชั่วคราวนั้นบอกชัดว่าบัดนี้ไม่มีอะไรอยู่บนตัวของคริสติน่าเลยนอกจากความเปลือยเปล่าโล่งตลอดอะไรก็ตามที่เขาเคยคิดว่ามันช่างยากเย็นเหลือประมาณนั้นบทมันจะง่ายขึ้นมามันก็ง่ายซะจนคิดไปไม่ถึงโดยจิตใจแท้จริงแล้วเชิดวุฒินั้นยังไม่พร้อมและไม่อยู่ในอารมณ์ชนิดนี้เลยจนนิดเดียวเพราะมัวแต่ครุ่นคิดอยู่แต่ในเรื่องที่มีความสำคัญต่อความเป็นความตายมากกว่าจึงได้แต่ลังเลรีรอทำอะไรยังไม่ถูกอยู่แต่อ้อมแขนของคริสติน่ามีสภาพไม่ผิดอะไรกับปลอกตวัดรัดรอบลำคอและช่วงตัวตอนบนของเขาไว้โน้มให้อกของเขาเอนลงไปทาบกับแผ่นอกของหล่อนและริมฝีปากของหล่อนก็ใช้เหน็บตามใบหน้าเขาอย่างนุ่มนวลไต่ไล่ไปตามแก้มอันสากไปด้วยเคราเปลือกตาเปลือกปลายจมูกจอนผมพอพบกับริมฝีปากหล่อนก็จูบนิ่งในลักษณะเบี่ยงขวาแล้วปลายลิ้นพลิ้วแผ่วก็สอดเข้าไปเกลียพันอยู่กับปลายลิ้นของเขาคราวนี้เองสมองอันมึนชาก็ราวกระถูกจุดด้วยประกายไฟแห่งปรารถนามันส่งสัญญาณลงไปถึงไขสันหลังอันเป็นจุดรวมเลือดทุกหยดในร่างกายฉีดแรงระอุพล่านธรรมชาติของร่างกายตามระบบของสรีระที่ไม่ได้บกพร่องไปถูกปลุกให้ตื่นเต้นโชนชันสนองตอบถึงแม้จะไม่ฉับพลันทันทีนักก็ค่อยๆเร่งทวีขึ้นเรื่อยๆเหมือนอุณหภูมิในเตาที่ถูกเชื้อเพลิงเร่งโหมขึ้นทุกขณะเพื่อนำไปสู่จุดเดือดจนเหนี่ยวรั้งหรือยับยั้งต่อไปไม่ไหวแต่สะดุดใจคิดขึ้นมาได้เหมือนมีอะไรมาเตือนเขาผละยันกายขึ้นก่อนคริสติน่าชะงักสงสัยกระซิบถามมาในความมืดว่าวายเดี๋ยวคริสขอเวลาผมแค่นาทีเดียวเท่านั้นเขาบอกแล้วก็บรรจงถอดสร้อยสแตนลีย์แขวนพระเครื่องออกจากคอพนมขึ้นเหนือศีรษะบอกกล่าวในใจว่าครั้งนี้จำเป็นใช่แล้วครับหลวงพ่อลูกขอนิมนต์หลวงพ่อไว้เหนือหัวก่อนครับขอให้หลวงพ่อจำวัดชั่วคราวอย่ามารู้เห็นอะไรกับพฤติกรรมของลูกเลยครับภาวนาบอกข้อความนั้นเสร็จก็วางสร้อยพระเครื่องไว้ยังบริเวณเหนือศีรษะห่างออกไปประมาณ 2-3 ศอกเสร็จสับมีความรู้สึกว่าบัดนี้ปลอดโปร่งได้กลายมาเป็นตัวของตัวเองโดยบริสุทธิ์แล้วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่สักการะเคารพบูชาเข้ามาร่วมรู้เห็นอยู่ด้วยแล้วนายทหารหนุ่มก็หมดสิ้นความกริ่งเกรงตะขิดตะขวงใจใดๆทั้งมวลพยายามปรับความรู้สึกเรียกร้องความปรารถนาเดิมกลับคืนมาปรารถนาที่จะเสพสมพิรมรักกับแม่อเมริกันผมทองผู้แต่ไหนแต่ไรหล่อนเคยมีแต่ความวางตัวและไม่เคยหันมาให้ความใยดีกับเขาเลยแม้แต่เพียงแค่ชำเลืองแม่ภูเขาไฟที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งบัดนี้หิมะได้ละลายออกแล้วและท่าแท้ของหล่อนก็คือเพศตรงข้ามกับเขาแน่นอนไฟฟ้าในเรือนกายคนละขั้วกันไม่มีความรู้สึกหนาวเย็นใดๆเหลืออยู่อีก
ในเมื่อไฟภายในโหมกระพืออยู่เช่นขณะนี้เขาปลดแต่เฉพาะช่วงล่างแต่ฝ่ามือของคริสปัดกระชากอยู่ที่ซิปเสื้อของเขาไปมาแสดงออกถึงอาการขัดใจและรำคาญจึงต้องยอมลอกคราบออกทั้งหมดไม่เหลืออะไรติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวเกิดมายังไงก็สภาพเช่นนั้นดุดหล่อนเช่นกันเชิดบุตรพยายามระงับอารมณ์ให้เยือกเย็นและใช้ความสะกดกลั้นสุดขีดไม่บุมบามลุกลนของมันแน่ใจได้อยู่แล้วว่าคงไม่มีใครหน้าไหนโผล่เข้ามาแทรกทำลายบรรยากาศนี้ไปซะได้การสำรวจเคลียร์เคล้าซึ่งกันและกันดำเนินไปอย่างแช่มช้านิ่มนวลที่สุดธรรมชาตินิสัยของเขาเองก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วในเมื่อเขาอยู่กับหญิงคนที่เขาคิดว่าเขารักหาใช่เฉพาะบำบัดปัดเป่าความเครียดทางอารมณ์อย่างเดียวไม่มีอะไรจะเร่งด่วนตะกรุมตะกรามเล่าสิ่งประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือแม้คริสติน่าจะอยู่ในภาวะที่ถูกแผดเผาเร่าร้อนจนบิดแล้วบิดอีกตัวเป็นเกลียวหล่อนก็ไม่เปล่งเสียงดังหรือใช้วาจาอะไรที่หยาบคายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งไม่เร่งร้าวด้วยวาจาผิดไปจากหญิงอเมริกันหรือยุโรปที่โชคโชนมาแล้วทั้งหลายหากแต่กลับไปละไม้กุลสตรีไทยถ้าจะผิดกันไปบ้างก็เพียงกลิ่นตัวอันแรงกล้าและฉุนเฉียวคล้ายๆพวกเครื่องเทศซึ่งเมื่อสัมผัสกับคานประสาทของเขาก็ยิ่งร้าวอารมณ์หนักเขาชื่นชมกลิ่นกายของหล่อนมีความรู้สึกว่าหอมประหลาดจากการขับออกมาจากต่อมบางชนิดและที่ยิ่งทวีความพอใจขีดสุดก็คือไม่ว่าจะมีการคลุกเคล้าสนิทแนบกันเช่นไรหล่อนไม่ได้แสดงอาการหรือแสดงว่ามีความต้องการที่จะให้เขาทำอะไรบางอย่างที่คนไทยผู้มีปากไว้สวดมนต์ภาวนาอย่างเขาต้องใช้ปากลิ้นสัมผัสในสิ่งที่ถือกันว่าไม่สมควรนอกเหนือจากสองเต้าและปลายยอดสีทับทิมเหนือทรวงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในภาวะเช่นนั้นหากหล่อนขอร้องด้วยวาจาก็ดีหรือแสดงความต้องการด้วยกิริยาโดยการกดดันศีรษะเขาให้ลงไปกลางลำตัวก็ดีเขาจะกระทำหรือไม่เพราะในสนามแห่งความรักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีข้อยกเว้นนั้นเขาอาจเผลอตัวกระทำลงไปก็ได้ถ้าถูกขอให้ทำสำหรับหล่อนเองก็ไม่ทำอะไรที่พิเรนหลดผลอันควรจะทำตามเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดิมของตนเหมือนกันเข้าใจว่าแม้ตัวหล่อนเองก็น่าจะรู้สึกได้กับความอ่อนโยนสุภาพและปราณีถนอมของเขาเช่นกันเนื้อแนบเสียดเนื้อเคลียร์คล้าวบทสีกันอยู่เฉพาะผิวนอกเนิ่นนานจนกระทั่งตลอดทั้งกายทั้งสองสั่นเทิมบางทีจะเป็นเพราะนานเกินไปเชิดวุฒิรู้สึกว่าจะสะกดกลั้นอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าหากว่าปล่อยให้ปลีขาอ่อนด้านในของหล่อนทั้งสองข้างหนีบและบทคลึงกับอวัยวะบางส่วนของเขาอีกต่อไปมันยิ่งกว่าถูกฝ่ามือจับซะอีกเพราะต้นขาหน้าท้องและสวงอกแนบกันตลอดในท่าที่พลิกตัวตะแคงกอดรัดลูบไล้กันอยู่นั้นเขาชักไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบว่าเจตนาของคริสต้องการจะให้ฝนที่ตั้งเขาตกนอกฟ้าป่าหิมพานต์ซะก่อนหรือไม่ซึ่งนั่นไม่ใช่ความประสงค์ของเขาทุกหยาดหยดของพระพิรุณถ้าหากว่าจะถักทางพรั่งพรูเมื่อไรมันจะต้องพุ่งกระเซ็นเข้าท่วมก้นแองและขังเต็มส่วนลึกที่สุดของถ้ำสีทองถูกดูดซึมอยู่ในนั้นคริสผมหิวน้ำเขาออกอุบายเพื่อประวิงเวลากลบเกลื่อนปิดบังความจริงในข้อที่ว่าตัวเองกำลังจะระเบิดทะลักอยู่แล้วจะรู้ทันหรือไม่ก็ตามหล่อนโอนอ่อนผ่อนตามใช้ฝ่ามือตบแผ่นหลังเขาเบาๆพะเยอปลีขาที่หนีบรัดไว้เพื่อให้ผละถอนออกไปได้กินน้ำซะก่อนแล้วขอฉันด้วยนะวุฒเชิดวุฒผละตัวออกมาได้อย่างวุดวิด
ลุกขึ้นนั่งขบฟันสะกดอารมณ์อยู่ครู่แล้วคลำไปพบกระติกน้ำเปิดออกดื่มจากนั้นก็ส่งให้หล่อนในความมืดรู้สึกว่าคริสติน่าจะเผยศีรษะขึ้นมาโดยจับมือที่ถือกระติกของเขาไว้ประคองดื่มแล้วผลักคืนนายทหารหนุ่มปิดฝาวางไว้ที่เก่าพอควานมือลงไปบนร่างของหล่อนอีกครั้งก็พบว่าหล่อนนอนหงายเพราะฝ่ามือของเขาที่วางลงไปนั้นกระทบเต็มที่กับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาราวกับเจ้าผีหัวขาดที่ยืนทะมึนเป็นท่อนหินอยู่เบื้องหลังนั้นจับมือเขาวางลงถูกที่ไม่ใหญ่โตมโหฬารหรือกว้างขวางจนเกินไปนักแต่ก็ลอยเด่นเป็นลอนสูงชนิดถ้าลูบผ่านลงจากหน้าท้องเบื้องบนหรือลูบปัดขึ้นจากแนวของลำขาก็ต้องชนสะดุดกลิ่นชาติที่ปกคลุมพื้นที่ละเอียดอ่อนนุ่มเหมือนกลุ่มหญ้ากำมะหยี่ชุ่มฉ่ำและลื่นเชิดวุฒิเสียดายเหลือเกินเสียดายที่รอบตัวบัดนี้มีแต่สีดำมืดทำให้ไม่อาจมองเห็นความงามของเรือนร่างและส่วนสัตว์นั้นได้เลยนอกจากรูปคลำสัมผัสได้อย่างเดียวเท่านั้นแม้จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากการสัมผัสเชิดวุฒพบว่าคริสติน่าควายข้อเท้าเกี่ยวกันไว้แน่นจนต้นขาทั้งสองเกร็งเป็นมัดกล้ามส่วนหน้าท้องนั้นแบนราบเป็นระลอกสั่นพลิ้วหล่อนรั้งเขาลงมาหาแบบนี้ต่อให้นักบินมือแน่สักแค่ไหนก็นำเครื่องลงรันเวย์ไม่ได้นอกจากแลนดิ้งทรงเดชผิดที่หมายถลายทะเลือกไปตามเนินละเมาะไม้และพื้นทุ่งนาดีไม่ดีชนอะไรระเบิดพินาศนักบินพยายามส่งสัญญาณขอทางลงไร้ผลพนักงานหอบังคับการบินหรืออีกนายหนึ่งก็คือเจ้าของสนามบินไม่ยอมเปิดรันเวย์ให้ซ้ำยังเงียบเฉยซะงั้นไม่ยอมบอกเหตุผลและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องยืมเอาเนื้อเพลงเราะเนื้อร้องเพลงไทยเพลงหนึ่งกระซิบถามหล่อนอย่างงุนงงสนเท่ใจเหลือที่จะกล่าวแล้วเราจะรักกันได้อย่างไรเสียงคริสติน่าสั่นเครือฉันรู้ว่าคุณไม่มีวันเชื่อในสิ่งที่ฉันเคยบอกคุณไว้ฉันไม่ได้พูดเล่นหรือเพียงแค่ขู่คุณเลยนะมันอันตรายสำหรับคุณอันตรายจริงๆบุตรผมไม่เข้าใจอะคริสอะไรอะขณะนี้เดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรจะต้องปิดบังกันแล้วบุตรโปรดเชื่อฉันฉันเป็นโรคจิตอย่างแรงชนิดหนึ่งคุณจะเรียกอะไรก็สุดแล้วแต่เถอะนะแต่ถ้าถึงเวลานั้นฉันจะไร้สติจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วฉันอาจฆ่าคุณโดยไม่ตั้งใจก็ได้คริสติน่าบุตรเนื้อเพลงที่คุณแกล้งร้องล้อเลียนฉันก่อนที่หินจะถล่มลงมาใส่เรานะมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นโปรดเถอะมัดฉันไว้ก่อนมัดทั้งแขนและขาของฉันสี่ด้านนี้ให้แน่นที่สุดโยงไปติดกับแง่หินให้เหมือนกับคุณมัดสิงโตตัวเมียก่อนที่คุณจะทำอะไรสักอย่างกับมันตรึงฉันไว้มิฉะนั้นอย่างเบาที่สุดฉันก็อาจจะกัดคุณได้ฉันอาจจะทำให้คุณเลือดออกฉันอาจจะคว้าอะไรใกล้มือประเคนใส่คุณอาจใช้มีดแทงหรือเฉือนคุณออกเป็นชิ้นๆเมื่อถึงตอนนั้นเอาผ้ามัดปากฉันไว้ด้วยนะอย่าฉันกัดหรือกรีดเสียงร้องเหมือนค้างคาวสูบเลือดในเวลาที่ฉันลืมตัวขีดสุดหล่อนละล่ำละลักวิงวอนเชิดพุชงัก
อารมณ์เร่าร้อนเกือบจะถึงจุดเดือดอยู่รอมาร่อนั้นแทบสลายไปหมดสิ้นเขารู้สึกว่าหล่อนบิดตัวเร่าและร้องอย่างน่าสงสารว่า please คริสครับฟังผมนะคุณถ้าแม้ว่าคุณจะเป็นโรคจิตชนิดนี้อย่างรุนแรงผิดปกติก็จริงมันก็ถึงคราวแล้วที่คุณจะต้องใช้อำนาจจิตของคุณเองเข้าแก้ไขเยียวยาวิธีที่คุณขอร้องผมน่ะมันไม่ช่วยอะไรคุณได้หรอกและผมก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ผมพร้อมที่จะให้คุณฉีกออกเป็นชิ้นๆถ้าคุณสามารถจะทำได้อย่างนั้นผมยอมเสี่ยงครับผมยอมสละได้เพื่อคุณทดสอบตัวเองว่าจะแก้ไขหักห้ามได้หรือไม่ถ้ายังแก้ไม่ได้เชิญทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการหรือมิฉะนั้นเราก็ยุติกันเพียงแค่นี้มันไม่สำคัญสำหรับผมนักหรอกคริสเขากล่าวอย่างมั่นคงจริงจังที่สุดกอบไปด้วยความเมตตาการุณมือทั้งสองประคองใบหน้าหล่อนไว้ดูเหมือนสัมปชัญญะจะเริ่มกลับคืนมาสู่หล่อนบ้างแล้วหยุดไม่ได้แล้วมุดเพราะถ้าหยุดก็เหมือนกับว่าคุณฆ่าฉันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องทำตามที่ผมบอกล่ะคริสใช้อำนาจจิตที่เหนือกว่ารักษาตัวเองผมเชื่อว่าคุณเป็นโรคร้ายกาจอันตรายเช่นนั้นจริงเมื่อเราเห็นหน้ากันอยู่เพียงสองคนภายในสถานที่อันไม่รู้อนาคตเช่นนี้ถ้าคุณบอกในเวลาอื่นผมจะไม่มีวันเชื่ออย่างเด็ดขาดผมแน่ใจว่าผมพอมีทางเพราะอย่างน้อยคุณก็ยังมีสติพอที่จะเตือนให้ผมได้รู้ล่วงหน้าคุณต้องช่วยฉันนะวุฒคุณเปรียบเสมือนจิตแพทย์สำหรับฉันในขณะนี้บอกสิฉันจะต้องทำยังไงคริสฟังนะครับทำใจให้สบายเลิกคิดถึงความหลังครั้งเก่าๆของคุณที่เคยทำอะไรกับใครมาแล้วเช่นไรบ้างให้หมดสิ้นกลับมาเป็นคนใหม่เป็นเจ้าสาวที่อ่อนหวานนุ่มนวลเจ้าสาวของผมแค่คิดสมมุติเอาก็ได้ถ้าคุณไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ในโลกของความเป็นจริงและจงสมมุติด้วยนะครับว่าคุณมีความจงรักภักดีต่อผมคริสคนที่รักกันนะจะไม่ยอมปล่อยให้คนซึ่งตนรักเป็นอันตรายไม่ว่าทางกายหรือทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากน้ำมือของตนเองครับดูเหมือนคริสติน่าจะพยายามสะกดกลั้นอารมณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนงำอยู่ลึกคุณคิดว่าฉันทำได้เหรอบุ๊ตได้สิครับผมแน่ใจว่าคุณต้องทำได้ถ้าคุณพยายามถ้างั้นเคลียร์บริเวณก่อนได้ไหมหมายความว่าไงครับในรัศมีที่มือฉันจะเอื้อมไปถึงอย่าให้มีก้อนหินเม็ดหรือสิ่งใดที่ฉันจะหยิบฉวยขึ้นมาได้ช่วยเอาออกไปให้ห่างที่สุดครับตกลงครับเชิดวุฒคลานไปรอบๆใกล้เคียงตัวหล่อนสัมภาระเครื่องหลังที่บรรจุทั้งมีดเดินป่าปืนพก M16 ประจำมือตลอดจนสิ่งอื่นๆที่จะนำมาใช้แทนอาวุธได้แม้แต่ก้อนหินสักก้อนหนึ่งรอบด้านเขาโยนห่างออกไปจนหมดสิ้นของตัวเองก็ผลักให้ไกลมือหล่อนออกไปด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ใกล้มือคุณแล้วล่ะคริสนอกจากตัวผมเท่านั้นบุตรฉันมีแรงมากผิดปกติในเวลานั้นนะคุณต้องระวังเตรียมพร้อมไว้ด้วยแล้วใช้แรงที่มากกว่าฉันกดตรึงฉันไว้เมื่อรู้สึกว่าฉันเริ่มจะมีพิษภัยอะไรขึ้นมามันไม่นานนักหรอกประมาณช่วง10ถึง15วินาทีเท่านั้นถ้าวิกฤตการณ์ชนิดนั้นผ่านไปแล้ว
ฉันก็จะปกติเหมือนเดิมทุกอย่างอย่าห่วงครับต่อให้คุณมีเรี่ยวแรงสักขนาดไหนและแม้ว่ามันจะเพิ่มเป็น2เท่าในเวลานั้นผมก็มีแรงมากกว่าคุณอยู่ดีแหละอีกอย่างหนึ่งวุฒิถ้าฉันกัดไม่ต้องห่วงฉันนะยังห่วงตัวคุณเพราะอาจเนื้อขาดติดฟันฉันออกมาทีเดียวตบฉันให้เต็มที่ตบให้หลุดไม่ต้องคำนึงถึงว่าฉันจะบาดเจ็บอันตรายแค่ไหนเอาตัวคุณให้รอดปลอดภัยไว้ก่อนจากคนบ้าที่ขาดสติเอาละครับผมเข้าใจครับแต่คุณก็ต้องพยายามเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้ด้วยนะครับหล่อนพยักหน้ารั้งคอเขาไปจูบอย่างดุดันรุนแรงอีกครั้งพึมพำคล้ายจะกล่าวกับตนเองว่านี่เป็นครั้งแรกใช่ครั้งแรกที่ฉันจะต้องไม่ทำอันตรายต่อผู้ชายในภาวะเช่นนี้โปรดสั่งจะให้ทำยังไงฉันจะพยายามทำตามคำสั่งคุณทุกอย่างรีแลกซ์คริสรีแลกซ์ครับรีแลกซ์เขากระซิบอ่อนโยนริมช่องหูหล่อนค่อยๆผ่อนการเกร็งลงไม่มีใครรู้เห็นว่าได้เกิดอะไรขึ้นภายในคูหานรกซึ่งแปรสภาพเป็นคูหาสวรรค์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่งสำหรับบุคคลทั้งสองนอกจากท่อนหินอันมีลักษณะเหมือนอสูรหัวขาดที่ยืนทำมึนเป็นสักขีพยานอยู่เท่านั้นบัดนี้ท่อนแขนข้างหนึ่งของเชิดบุตรทอดให้เป็นที่หนุนรองศีรษะของคริสติน่าผู้ซึ่งนอนห่มเสื้อของตนเองซึมสงบดวงตาทั้งสองปิดสนิทหายใจรวยๆแต่ยังไม่หลับส่วนเชิดวุฒินั้นรู้สึกเบาวิววาบหวามและสุขสมถึงจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วและอยากจะตายซะด้วยซ้ำตายกับหล่อนในสภาพเกษมสุขเยี่ยงนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างผิดความคาดหมายไปโดยสิ้นเชิงคริสติน่าไม่ได้มีอันตรายใดๆสำหรับเขาเลยอย่างมากที่สุดก็เพียงแต่ขยุ้มแผ่นหลังของเขามีอาการเหมือนจะหยิกให้ขาดหลุดจากมือในครั้งแรกแต่แล้วก็รีบผ่อนคลายและคลึงขยี้รอยหยิกขวนนั้นให้แก่เขาเปลี่ยนมาเป็นโอบรัดลูบไล้แทนส่วนครึ่งหลังหล่อนก็คือสตรีเพศผู้อ่อนหวานนุ่มนวลเกินคิดซะด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้คิดสาปแช่งเทวดาฟ้าดินอีกแล้วที่บันดาลให้หินภูเขาถล่มพังลงมาและเขากับคริสติน่าหลบเข้ามาในซอกโพรงถ้ำผิดเส้นทางที่บุญคำกำหนดไว้ให้รวมทั้งนึกขอบคุณไปถึงเจ้าผีหัวขาดที่ยืนเป็นหินทะมึนอยู่ใกล้ๆนั่นด้วยที่เข้าไปบงการสั่งความอะไรกับแม่ผมทองในความฝันของหล่อนซึ่งนั่นเป็นอิทธิพลยิ่งใหญ่ไม่ใช่น้อยทีเดียวหาไม่เช่นนั้นระหว่างเขากับหล่อนภายในถ้ำที่ปราศจากความหวังนี้ก็คงมีสภาพเหมือนเพื่อนเพศเดียวกันเท่านั้นหรือต่อให้เขาเกิดบ้าคลั่งอะไรขึ้นมาต้องการจะลุล่วงความประสงค์ให้ได้โดยหล่อนไม่ยินยอมพร้อมใจก็แปลว่าต้องมีการต่อต้านขัดขืนชนิดตายกันไปข้างหนึ่งทีเดียวสำหรับผู้หญิงอย่างคริสติน่า

แชร์หมดเลยฟาดเตะแชร์หมดเลยเลิกข้าหมดแล้วฟันว่าเปย์เลิกข้าหมดเลยในฝันเสือกเปียกอีก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตร่วมเวที Workspace Education ราชภัฏยะลาหนุนเรียนรู้จริงทำงานจริงสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเสวนา Workbase Education หัวข้อเรียนรู้สู่มืออาชีพสร้างคนสร้างรายได้พร้อมทำงานจริงภายใต้กิจกรรม Unlock Your Future with เด็กการค้าวจก.ราชภัฏยะลาซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและเยาวชนได้เรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตโดยมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคการศึกษากับประสบการณ์จริงจากภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับเวทีเสวนาในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ประกอบด้วยคุณณรงค์ศักดิ์ภูมิศรีสะอาดที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนและรองอธิการบดีอาวุโสสายบริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกฤตตารักสุรจิตคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมผู้แทนจากสอบต.ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนาได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบ Workspace Education ซึ่งเป็นแนวทางที่ผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ทักษะวิชาชีพประสบการณ์และความเข้าใจโลกการทำงานสามารถนำไปต่อยอดสู่การมีงานทำและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสาธารณะ
10: สวนสาธารณะสีสวัสดิ์เราเข้าไปเดินเล่นในสวนกันไหมไปสิมีคนมาออกกำลังกายมาพักผ่อนเยอะเหมือนกันนะ
11: ก็สวนสาธารณะเนี่ยใครๆก็มาใช้บริการได
10: ้นี่ก็โทรศัพท์สาธารณะคำว่าสาธารณะเนี่ยทำไมมีหลายอย่างจังเลยสาธารณะแปลว่าอะไรหรอ
11: สาธารณะก็แปลว่าทั่วๆไปใครๆก็สามารถใช้บริการได้อย่างเช่นสวนสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะสุขาสาธารณะนี่ไง
10: อ๋ออะไรที่มีชื่อว่าสาธารณะก็หมายถึงใครใช้ก็ได้ใช่ไหม
11: ใช่แล้วสาธารณะหมายถึงสิ่งที่คนทั่วไปใช้ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะดังนั้นถ้าจะใช้สถานที่หรือสิ่งของสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้คนอื่นใช้ด้วย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งสูบน้ำล้างเมืองฟื้นฟูบ้านเรือนชาวบ้านจังหวัดน่านหลังประสบอุทกภัยกรมชลประทานเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่เร่งระบายน้ำล้างทำความสะอาดสถานที่ราชการบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการชลประทานน่านได้เดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านรวมเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วช่วยเหลือพื้นที่เทศบาลเมืองน่านพร้อมบูรณาการกำลังเครื่องจักรและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เร่งทำงานเชิงรุกในพื้นที่จริงโดยกรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดสรรเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและผลกระทบจากอุทกภัยให้มากที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนสามีหย่อนสมรรถภาพทางเพศฟ้องหย่าได้
13: เราจ๋าไหนลองหันมาอิ่มหน่อย
14: โอ้โหเมาอีกแล้วเนี่ยพี่เลิม
13: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลย
14: โอ้โหเมาทุกวันแบบนี้ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะพี่ทำการบ้านไม่ได้เมียจะฟ้องหย่าเอานะ
15: สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศจนไม่สามารถร่วมประเวณีกันได้ตลอดกาลอีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้ค่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาจากการงานจนมีความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและไม่ออกกำลังกายจนมีสุขภาพที่ย่ำแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อปัญหาครอบครัวและการหย่าร้างในอนาคตได้นะคะถ้าหากในกรณีที่ผู้ยื่นฟ้องหย่าเป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศกรณีนี้หมดสิทธิ์ฟ้องหย่าทันทีค่ะ
13: อ่ะไหนใครกินเหล้าไม่มี
16: no.
13: พี่เห็นขวดเหล้าเนี่ยนะพี่เอามายกเวทอยู่เห็นปะเนี่ยฮึบฮึบฮึบออกกำลังกายอยู่เนี่ยเห็นไหมปึ้งปังก็ตายฮึบฮึบฮึบเนี่ยอ่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอครม.สัญจรสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงควบคู่ดูแลวิถีชุมชนขณะเดียวกันเร่งทยอยปิดท่าข้ามผิดกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีแนวชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียประมาณ185กิโลเมตรเป็นทางน้ำ105กิโลเมตรและมีท่าข้ามจำนวนมากโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบการลักลอบกระทำผิดกฎหมายจึงมีแผนทยอยปิดท่าข้ามที่ผิดกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการคำนึงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนสำหรับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอความต้องการก่อสร้างรั้วชายแดนต่อที่ประชุมครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดประชุมที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้โดยขณะนี้ได้รับอนุมัติการก่อสร้างรั้วแล้ว12กิโลเมตรงบประมาณ90ล้านบาทดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งเป็นลำดับแรกโดยรั้วชายแดนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ลดภาระด้านกำลังพลและค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวนทางน้ำซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเสริมความมั่นคงและการสกัดกั้นการกระทำผิดตามแนวชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำในพื้นที่อำเภอตากใบหากพบเห็นบุคคลหรือพฤติกรรมต้องสงสัยขอให้แจ้งฝ่ายปกครองตำรวจหรือทหารในพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาและป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำท้องที่ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจะดำเนินการควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำและการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนไทยและมาเลเซียเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติควบคู่กับการป้องกันและสกัดกั้นผู้ก่อเหตุรุนแรง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนโจทย์
10: พี่แกงช่วยก้อยทำกันบ้านหน่อยได้ไหม
11: ช่วยอธิบายแล้วก็ได้แต่จะให้ช่วยทำการบ้านให้เนี่ยไม่ได้หรอกก้อยต้องพยายามทำเอง
10: ก็โจทย์เลขข้อนี้ยากจังเลยคิดไม่ออกว่าจะเอามาลบหรือเอามาบวกกันแน่
11: โจทย์ถามว่ามีอะไรมากกว่าก็ต้องเอามาลบกันนะสิ
10: จริงด้วยขอบคุณพี่เก่งมากนะ
11: รู้ไหมคำว่าโจทย์เลขก้อยสังเกตไหมว่าต้องมียอยักษ์การันเพราะมันยากต้องคิด
10: ใช่ๆโจทย์ยากมียอยักษ์เอ้ยยอยักษ์การัน
11: แล้วก็รู้ไหมคำว่าโจทย์ที่แปลว่ากล่าวหาก็มีกอไก่การัน
10: อ๋อโจทย์ที่ไปฟ้องกล่าวหาจำเลยในศาลก็มีกอกล่าวหาเอ้ยกอไก่การันก็จะได้เอาวิธีสังเกตของพี่เก่งไปใช้ทำให้เขียนได้ถูกต้องดีจังเลย
12: โจทย์ยากเขียนยอยักษ์การันโจทย์กล่าวหาเขียนกอไก่การัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัดสะพัดยอดใช้จ่ายเกือบ 100,000 ล้านบาทแห่ใช้สิทธิ์25ล้านคนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40พบยอดการใช้จ่ายทุกประเภทพุ่งสูงถึง 98,042 ล้านบาทจากจำนวนผู้ใช้จ่าย25ล้านคนจากยอดการใช้จ่ายรวมเกือบ 100,000 ล้านบาทนั้นแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายจำนวน 56,347 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองจำนวน 41,695 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการร่วมจ่ายตามเป้าหมายของโครงการโดยหากแยกตามประเภทของร้านค้าพบว่าร้านค้าปกติมียอดจ่ายรวม 94,689 ล้านบาทร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มมียอดใช้จ่ายรวม 3,300 ล้านบาทและส่วนของภาคธุรกิจร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักโดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานทั้งสิ้น 1,99,307 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านเดิม 800,000 กว่าล้านค้าและร้านค้าใหม่เพิ่มอีก 200,000 ล้านค้านอกจากนี้ยังมีกลุ่มร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเงื่อนไขอีกจำนวน 93,328 ล้านค้าจากจำนวนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมด26ล้านรายมีผู้เริ่มใช้งานจริง25ล้านรายและน่าสนใจคือผู้ใช้สิทธิ์ที่ใช้จ่ายครบวงเงิน 1,000 บาทจำนวน 180,000 กว่ารายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 0616162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนเที่ยวสวนสัตว์จ๋าไม่ได้นะเขาเขียนป้ายไว้ว่าห้ามให้อาหารสัตว์เราอย่าฝืนกฎเลยดีกว่า
12: อ้าวเหรอแต่ว่าทำไมคำว่าสัตว์ถึงเขียนแบบนี้ล่ะเอ่ย
11: อ๋อคำที่ออกเสียงว่าสัตว์ถ้าหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนจะสะกดว่าสอเสือไม้หันอากาศตอเต่าวอแหวนกรันอ่านว่าสัตว์อย่างเช่นลิงตัวนี้ไงแต่ถ้ามีความหมายว่าคำมั่นสัญญาหรือซื่อสัตย์จะสะกดว่าสอเสือไม้หันอากาศต่อเต่ายอยักษ์กรันอ่านว่าสัตว์เหมือนกันไงล่ะ
12: ลิงตัวเนี้ยเป็นสัตว์จึงต้องสะกดด้วยวอแหวนกรันแต่ถ้าซื่อสัตว์จะต้องสะกดด้วยยอยักษ์กรันสินะจ๊ะ
13: ทางในรูปแบบของการกำหนดด้วยตนของตนเองโดยลักษณะของการขึ้นช่างกิโลไวช่างเขาเถอะช่างเขากระไรถ้าเราช่างเขาไว้ได้แล้วทุกอย่างมันก็คงไม่มีอะไรมากมายในใจของเราในส่วนแห่งการต้องรับผิดชอบของการอยู่ร่วมกันจึงทำให้เรานั้นรู้สึกว่าส่วนนั้นต้องแก้ส่วนนั้นไม่จำเป็นต้องแก้ส่วนนั้นจะต้องเข้าไปแก้ส่วนนั้นไม่ต้องเข้าไปแก้สุดท้ายเราก็จะได้วางนิ่งกับสิ่งที่เป็นจริงว่ามนุษย์น่ะมีโลกกระทำครอบงำโดยทั่วๆไปเมื่อรู้ว่ามนุษย์มีโลกกระทำเป็นเครื่องครอบงำโดยทั่วๆไปเราก็จะเห็นและเห็นใจและเข้าใจในความจริงสิ่งเหล่านั้นว่ามันอยู่ด้วยกฎเกณฑ์แห่งความเสื่อมมียศมันก็เสื่อมด้วยเหตุผลของยศมีลาภมันก็เสื่อมด้วยเหตุผลของลาภมีสรรเสริญมันก็เสื่อมด้วยลักษณะของคำว่าสรรเสริญที่มีอยู่แม้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นมันยังเป็นลักษณะต้องเสื่อมลงไปตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่นั่นเป็นลักษณะของโลกกระทำที่เป็นอยู่โดยทั่วไปในส่วนของธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจจึงเป็นการมองโลกแห่งความเป็นจริงว่าอ๋อเป็นลักษณะอย่างนั้นเมื่อดูรู้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนเราก็ไม่ได้ไปหนักอกหนักใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เมื่อเราไม่มีเรื่องใดที่น่าหนักอกหนักใจจิตใจของเราก็ค่อยมีหลักมีเกณฑ์จิตใจของเราค่อยมีเหตุมีผลในการปฏิบัติจากประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกันจากประสบการณ์ของการใช้ชีวิตร่วมกันและจากประสบการณ์ที่เราเคยมีอยู่เป็นอยู่ร่วมกันเราจึงวางได้กับเขากับเราในทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการกำหนดในสิ่งที่มีอยู่ว่าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนคนอื่นว่าเป็นไปเพื่อการกระทบกระเทือนคนอื่นว่าเป็นไปเพื่อการทำร้ายคนอื่นให้ร้ายคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นเราก็จะไม่เข้าไปรับเราก็จะไม่เข้าไปสนใจใส่ใจกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเพราะมันเป็นเรื่องของชาวบ้านปุถุชนโดยทั่วไปในอันที่จะต้องเอาผิดเอาถูกในอันที่จะต้องเอาแพ้เอาชนะในการต้องที่จะต้องเอาดีเอาเด่นในส่วนที่จะรักษาฐานะของโลกกันธรรมของตนว่าให้จงได้เนื่องจากเราเข้าใจเราจึงนิ่งจึงเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงไม่ติดอยู่กับสิ่งที่ผิดและถูกเราจึงไม่ติดอยู่แม้กระทั่งบาปและบุญในที่สุดเราวางไว้ในที่สุดว่าส่วนบุญส่วนบาปส่วนผิดส่วนถูกใจเราก็จะดูในลักษณะของความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปในส่วนของการแสดงออกจึงเป็นไปด้วยความเหมาะสมส่วนที่เป็นบุญค่อยทำส่วนที่เป็นบาปก็เลิกส่วนที่ดีซึ่งเป็นไปด้วยการยังประโยชน์ส่วนใหญ่ค่อยทำแม้ส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องงดต้องเว้นในข้อปฏิบัติของเราจึงเข้าใจในการฝึกการอบรมการบ่มใจทุกรูปแบบว่าเราไม่เห็นจะต้องมีความจำเป็นจะต้องไปเป็นสะพานให้คนอื่นในอันที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องในอันที่จะต้องเอาเรื่องเอาผิดเอาถูกเอาแพ้เอาชนะกับคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องของเขาโดยทั่วไปเขาชอบอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักห้ามเขาเมื่อเขาไม่ชอบเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักห้ามเขาเพราะเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนโดยทั่วไปนั้นมีรักกับชังมีชอบกับไม่ชอบมีโกรธกับเกลียดมีความจริงที่ปรากฏในจิตส่วนที่เป็นฝ่ายอาธรรมในใจของแต่ละคนหากได้เหตุได้ผลอย่างนี้เราก็ค่อยวางตามความรู้สึกที่ได้รับรู้และสัมผัสว่านั้นเป็นความรู้สึกที่ยังคล้องยังแวะยังยึดยังติดยังผิดยังถูกสุดท้ายก็ไม่ใช่วิสัยของการต้องรับผิดชอบที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยผลของการพินิจพิจารณาในจิตในใจของเราแต่ละเรื่องเราจึงตั้งสมุดฐานแห่งความเป็นจริงในใจว่าเราเดือดร้อนใครจะมาเดือดร้อนแทนเราเราเจ็บเราปวดใครจะเป็นคนมาเจ็บมาปวดแทนเราแม้ว่าเราต้องพิการใครจะต้องมาพิการแทนเราแม้หากเราต้องรับกรรมเองใครจะเป็นคนมารับกรรมแทนเราแม้ในส่วนอื่นใดเราก็ต้องนั่งวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยใจของตนเองอย่างนี้ว่าเราจะไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นทำไมเราจะไปเสริมไปเติมไปแต่งในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตทำไมยิ่งดูเจตนาของการให้ร้ายป้ายสีในเรื่องของการเพ่งโทษจับผิดในเรื่องของการเบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดแม้แต่เรื่องความคิดความอ่านเรายังไม่ถือว่าจะต้องไปสานไปต่อไปผสมประสานด้วยเพราะไม่ใช่วิสัยของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจิตใจของเราจึงมีลักษณะที่นิ่งที่เฉยที่ว่างที่วางกับสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเรากำหนดด้วยลักษณะของเหตุในความจริงที่เป็นไปด้วยอำนาจกิเลสของมนุษย์และเป็นไปด้วยอำนาจธรรมชาติเราค่อยๆวางจากสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นจริงด้วยความจริงของกิเลสมนุษย์มันเป็นจริงด้วยความจริงของธรรมชาติที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปว่าเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นหากใจเราไม่เข้าไปผูกพันไม่ไปผัวพันไม่ไปสำคัญผิดไม่ไปเข้าใจผิดไม่ไปเจือปนด้วยอำนาจของลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์แล้วใจเราก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจึงไม่จมติดอยู่กับเรื่องของโลกธรรมที่พิจารณาในโลกธรรมที่เป็นจริงว่าอ๋อนี่เองจึงทำให้เราเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความจริงเป็นเช่นนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อใจเรารับรู้อย่างนี้ใจเราก็ค่อยห่างจากสิ่งเหล่านั้นเราก็ตั้งมุ่งเหตุมุ่งผลในส่วนของความดีส่วนตนอันเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำ ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยคำพูดและไม่เบียดเบียนคนอื่นแม้แต่ทางความคิดเราหยุดนิ่งเราหยุดเฉยเราหยุดได้ความรู้สึกในใจเราก็จะเป็นอิสระยิ่งรู้ว่าน้ำนั้นถ้าเราไม่ได้ต่างคนต่างสาดเข้าหากันย่อมไม่มีผลอันใดแม้ที่สุดการปรบมือนั้นถ้าเราปรบข้างเดียวมันคงไม่มีผลอะไรถึงบอกว่าถ้าเขาโกรธเราไม่มีการโกรธตอบความหมายมันก็จะไม่มีอะไรเขาจองเวรเราก็ไม่มีการจองเวรตอบความหมายอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจแม้เขาพูดไม่เพราะเราก็จะไปพูดตอบเราก็จะได้ไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรในส่วนอื่นใดก็เหมือนกันถ้าเป็นไปเพื่อเป็นการกล่าวร้ายมุ่งร้ายให้ร้ายแม้ที่สุดการกล่าวโทษการจับผิดเรานั้นยิ่งเป็นคนที่ต้องละเอียดเรานั้นยิ่งเป็นคนที่ต้องระวังเมื่อเราเป็นคนที่ละเอียดเมื่อเราเป็นคนที่ระวังเราก็จะกำหนดได้ในเหตุในผลเราก็จะกำหนดอยู่ในเหตุในผลทำให้เราสงบทำให้เรานิ่งทำให้เราเย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ของจริงเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ของจริงเป็นสิ่งที่ทนทานได้ของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีหลักมีเกณฑ์เมื่อเรามีเหตุมีผลอย่างนี้ในความละเอียดความรอบคอบความเป็นจริงของใจเราก็จะมุ่งธรรมมุ่งวินัยมุ่งความเข้าใจในการดำเนินชีวิตว่าช่างเขาเถอะพยายามยกช่างเขาเถอะแม้หากเราจะช่างหัวเผือกหัวมันถ้าเราจะช่างหัวเผือกหัวมันก็ไม่ได้เป็นอะไรใจเราบอกว่ามันเรื่องเผือกเรื่องมันเป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ติดไม่จมไม่เจือปนด้วยอำนาจของโลกกระทำส่วนลึกของธรรมในใจเราก็จะเป็นไปในสิ่งที่พิจารณาว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่จำเป็นสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดที่เหมาะสมสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรามากำหนดในใจของเราอย่างนี้เราก็จะเห็นความจำเป็นและไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมทำในใจของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นทำในใจของเราค่อยสุขุมขึ้นทำในใจของเราค่อยเยือกเย็นขึ้นในข้อปฏิบัติของเราจึงมองโลกด้วยความเป็นจริงว่านี่คือลักษณะของจริงที่มีอยู่เมื่อเป็นของจริงที่มีอยู่สิ่งที่ควรนิ่งสิ่งที่ควรเฉยสิ่งที่ควรผูกพันในข้อวัดปฏิบัติในด้านจิตใจก็จะทำให้เราเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นความจริงในการเฝ้าฝึกปฏิบัติอันต่อเนื่องและผูกพันในจิตในใจจึงกำหนดได้ในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ว่ามีความละเอียดอย่างไรมีความรอบคอบอย่างไรมีความเย็นอย่างไรมีความสุขุมอย่างไรมีความหนักแน่นอย่างไรทำในใจของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในส่วนลึกของศีลของธรรมจึงมีธรรมที่ปรากฏอยู่ในข้อวัดปฏิบัติซึ่งเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนลึกของใจว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเรามานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทำมันก็ค่อยปรากฏขึ้นที่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่คือลักษณะที่มีอยู่โดยทั่วไปมันเป็นเรื่องเหตุมันเป็นเรื่องผลมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นจึงถามที่มาที่ไปว่าคนเราซึ่งมีความต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินเพราะมีพื้นฐานของที่มาที่ไปไม่เหมือนกันมีสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันมีภูมิธรรมภูมิปัญญาไม่เหมือนกันมีวาระจิตใจต่างกันหากเจือปนก็อย่างนั้นไม่เจือปนก็อย่างนี้หากเรากำหนดได้ในความเป็นจริงความต่างกันของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกโดยทั่วไปจึงมีลักษณะที่เราควรกำหนดอยู่ว่าทำไมมนุษย์เกิดมาจึงมีความต่างกันแน่ทั้งที่ก็เกิดแล้วไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นไม่น่าจะมีอย่างนั้นไม่น่าจะได้อย่างนั้นแต่ความต่างของมนุษย์มาจากเหตุปัจจัยไม่เพียงภพนี้ชาตินี้ยังมีภพต่อภพก่อนหน้าโน้นมาเรื่อยๆเมื่อมีหลายภพหลายกับหลายกันมีหลายชาติหลายอสงไขยความต่างของเหตุของผลในใจของแต่ละคนก็จะมีอยู่อย่างนี้เมื่อเรามากำหนดอยู่ในจิตในใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะบอกว่าอ๋อมีความจริงมีลักษณะที่นิ่งมีลักษณะที่เฉยมีลักษณะที่วางได้เมื่อเรานิ่งเราเฉยเมื่อเราวางได้ในใจเราเราก็จะบอกเหตุผลของใจเราก็จะบอกความจริงของใจเราก็จะบอกเหตุบอกผลภายในจิตในใจของเราธรรมะปฏิบัติของเราก็ค่อยเบาขึ้นเย็นขึ้นว่าโอ้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องไปตามไม่จำเป็นจะต้องไปตามที่สุดมันก็ทวนกระแสต่อโลกวิสัย การทวนกระแสต่อโลกวิสัยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นกำลังเป็นที่มาที่ไปของส่วนลึกของใจที่จะทำให้เราเป็นคนที่เดินสวนทางต่อโลกวิสัยในทุกเรื่องทุกอย่างโดยข้อวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงให้สร้างความป้องกันไว้ด้วยกรรมฐานให้พิจารณาเห็นความเป็นอสุภะอสุภังในส่วนของร่างกายของเราอยู่เสมอในส่วนของผมนั้นก็รู้ว่าแม้จะสวยจะงามก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้ามันล่วงมันหล่นมันหลุดลงมาเมื่อไรความเป็นอสุภะในผมเผ่าของเราก็มีอยู่เมื่อนั้นในส่วนของหนังของเราซึ่งเคลือบไว้ด้วยเหตุผลและด้วยความเป็นจริงว่าบางๆเป็นส่วนที่ฉาบทาแต่ถ้าหลุดลงมาในส่วนภาชนะใดที่เราต้องกินต้องดื่มความจริงเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่ปฏิกูลในส่วนของขนของเล็บของฟันแม้ส่วนอื่นใดในสังขารคือร่างกายตัวตนของเราก็เหมือนกันหมดถ้ามีการต้องฉีกถ้ามีการต้องหลุดถ้ามีการต้องล่วงถ้ามีการต้องหล่นลงมาในภาชนะใดภาชนะหนึ่งสิ่งนั้นย่อมเป็นของอสุภะอสุภังอยู่ในใจแสดงถึงพระพุทธเจ้าของเราให้พิจารณาย้อนสอนต่อความรู้สึกของโลกวิสัยโดยทั่วๆไปเราจึงต้องย้อนสอนต่อความจริงของสัตว์โลกโดยทั่วๆไปเมื่อเรามีการย้อนสอนได้เราก็เข้าใจได้ว่ามีลักษณะอย่างไรเรารู้ว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นเราถึงแก้ถึงปรับเรารู้ว่ามีลักษณะอย่างนี้เราถึงปรับถึงแก้เมื่อเรารู้โดยธาตุแท้ความเป็นจริงเราจึงนิ่งเราจึงเฉยในส่วนแห่งความเข้าใจจริงใจธรรมจึงปรากฏเป็นศีลเป็นธรรมธรรมจึงปรากฏด้วยเหตุด้วยผลธรรมจึงปรากฏด้วยความรู้ความเข้าใจธรรมจึงปรากฏเด่นชัดกับความจริงที่มีอยู่เมื่อเราได้นิ่งเมื่อเราได้เฉยเมื่อเราได้ว่างเมื่อเราได้วางทำย่อมมีผลในทางปฏิบัติทำย่อมให้ผลในทางปฏิบัติทำให้เราเข้มข้นทำให้เราเข้มงวดทำให้เราชัดเจนต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติทำนั้นย่อมปรากฏชัดเจนกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยธรรมเป็นหลักเมื่อธรรมมีหลักมีเกณฑ์เมื่อธรรมมีเหตุมีผลจะทำให้เราทุกคนพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์ต่อการเกิดขึ้นของการสัมผัสใดๆได้หมดว่ามันเป็นการที่จะต้องย้อนอยู่ตลอดเวลาสองหูนะสองตานะสองรูนะจมูกปากนั้นมีสิ่งเดียวนั้นเหมาะสมแล้วถ้ามีมากกว่านี้มันก็จะเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจที่มามีมากกว่านี้มันก็จะเป็นเรื่องไม่สบายใจที่มีมากกว่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียหลักได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางจะทำให้เราเข้าใจในส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนที่สุขุมส่วนที่ปานกลางในใจเมื่อเราเป็นคนที่มีความละเอียดสุขุมและหยาบในจิตในใจของตนเราก็ยากที่จะได้เหตุได้ผลยากที่จะเป็นศีลเป็นธรรมกับใจยากที่จะยังความจริงให้ปรากฏโดยทั่วไปได้อาศัยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าวิเคราะห์เฝ้าวิจารณ์ได้ทำย่อมเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทำย่อมเป็นจริงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงมีลักษณะปกติสวนทางต่อความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาให้เห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแล้วมานั่งทบทวนในความจริงทั้งหมดว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้อ๋อมีความจริงเป็นอย่างนี้อ๋อมีความเข้าใจเป็นอย่างนี้อ๋อมีเรื่องที่ต้องพูดต้องคุยเป็นอย่างนี้เมื่อเรามากำหนดอยู่ในจิตในใจของเราจึงบอกว่าเฉยซะนิ่งซะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะบอกว่านั้นคือสิ่งที่ประกอบโลกแห่งความเป็นจริงทำให้เราหยุดดูหยุดนิ่งทำให้เราหยุดเฉยได้กับการอยู่อย่างคารวะวิสัยโดยทั่วไปมีความสุขเพราะเราทบทวนต่อสิ่งที่เป็นจริงในโลกแห่งความสมมุติในโลกแห่งเหตุและผลในโลกแห่งความเป็นจริงในลักษณะปรมัตถะซึ่งทุกคนก็คงไม่ปฏิเสธว่าโดยธรรมชาติเมื่อเรามีอำนาจของการเข้ามาฝึกมาปฏิบัติมีอำนาจของความว่าสติสัมปชัญญะละเอียดขึ้นเราก็จะเข้าใจในเหตุผลของการตามดูตามรู้ตามสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลในทางปฏิบัติของเราจะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นไปเพื่อตามดูตามรู้เป็นไปเพื่อตามสังเกตเป็นไปเพื่อตามดูเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปเรานั้นก็จะวางใจกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าอ๋อนั่นแหละคือความต่างของสัตว์นั่นแหละคือความต่างของกรรมของเวรของแต่ละคนเมื่อเราเห็นความต่างของกรรมของเวรแต่ละคนได้แล้ว ผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในส่วนลึกของใจจึงบอกลักษณะว่าละเอียดในส่วนลึกของใจจึงบอกว่ารอบคอบในส่วนลึกของใจจึงบอกว่าเยือกเย็นในส่วนลึกของใจจึงบอกว่ามีเหตุผลเพียงพอในการเฝ้าฝึกปฏิบัติทำให้เราหยุดดูทำให้เราหยุดวิเคราะห์วิจารณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดว่าอ๋อนี่เองที่เราจึงที่เราต้องรู้ว่าสุทธิอสุทธิบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระเป็นเรื่องเป็นไปตามฐานะภูมิธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมนั้นๆอาศัยว่าไม่มีครูมีอาจารย์จึงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าผิดไม่รู้ว่าถูกไม่รู้ว่าควรไม่รู้ว่าไม่จำเป็นผิดถูกชั่วดีจึงไม่เห็นโทษเห็นคุณเห็นบาปเห็นบุญตามความเป็นจริงจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้แพ้ได้ชนะได้ผิดได้ถูกได้ดีได้ชั่วในลักษณะของโลกวิสัยสุดท้ายจึงมีลักษณะของการก่อกรรมก่อเวรไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราได้มาฝึกมาปฏิบัติเราจึงเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแม้ที่สุดการชนะใดๆจึงต้องชนะในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเขาโกรธเราก็อย่าได้ไปโกรธเขาถ้าเขาพูดไม่จริงเราก็จงต้องพูดคำจริงถ้าเขาพูดไม่เพราะเราก็ต้องพูดคำเพราะถ้าเขาไม่ชอบเราก็คงต้องชอบด้วยหลักการว่านั่นคือสมบัติของแต่ละคนนั่นคือสิ่งที่มีอยู่แต่ละคนเราจึงไม่ยกว่าบุคคลนั้นควรจะเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นบุคคลนั้นควรจะเป็นผู้พิเศษอย่างนี้เรากลับไม่มองในโลกอย่างนั้นเรากลับมองว่ามีอยู่จะหนักก็มีอยู่จะเบาก็มีอยู่จะยาวก็มีอยู่จะสั้นก็มีอยู่จะอ้วนก็มีอยู่จะผอมก็มีอยู่จะขาวก็มีอยู่จะดำก็มีอยู่แม้แต่ตลกเฮฮาก็เป็นเรื่องที่มีอยู่เรื่องขำๆก็ยังมีเรื่องที่มีอยู่แต่เนื่องจากเราเข้าใจต่อสภาพที่เป็นจริงการนิ่งเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีได้โดยเหตุโดยผลการนิ่งเฉยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นได้ด้วยบุญด้วยกุศลเป็นได้ด้วยความงามความดีที่ปรากฏอยู่อาศัยหลักธรรมในทางศาสนาที่จะเป็นเหตุนำพาข้อวัดปฏิบัติของเราให้ละเอียดขึ้นซึ่งจะเป็นเหตุนำพาข้อวัดปฏิบัติของเราให้สุขุมขึ้นในส่วนของความเข้าใจเราถึงบอกว่านิ่งแล้วก็เย็นแล้วก็เฉยสุดท้ายเราก็จะปล่อยให้วันเดือนปีตัดสินในตัวของมันเองวันเวลาจะฆ่าทุกชีวิตให้เป็นไปตามกรรมตามเวลาวันเดือนปีจะฆ่าทุกชีวิตให้เป็นไปตามกรรมตามเวลาโดยผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เรารู้ว่าการจัดการใดๆก็จัดการตามเหตุปัจจัยการจัดการใดๆก็จัดการตามกิเลสการจัดการใดๆก็จัดการโดยธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การหยุดนิ่งเฉยอยู่จึงเป็นธรรมกับใจการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นของการได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสเมื่อเรามีการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ดีได้ละเอียดแล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่เย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทิเทนวาเห็นมาก็ดีสุเตนวาฟังมาก็ดีปริสังกายวาอยู่ใกล้ก็ดีสัมผัสก็ดีเรากลับมองว่านั้นเป็นกรรมเป็นเวรนั้นเป็นวาระของแต่ละคนสุดยากที่จะเยียวยาสุดยากที่จะรักษาสุดยากที่จะว่ากล่าวตักเตือนสุดยากที่จะชี้แนะนำได้เราจึงไม่เข้าไปคล้องไปแวะเราจึงไม่ไปเกาะไปก่อไปเกี่ยวจิตใจเราก็จะรู้ว่านั้นเป็นลักษณะของสัตว์โลกโดยทั่วไปความละเอียดของใจความเย็นของใจความสุขุมของใจความหนักแน่นของใจจะทำให้เราสงบลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่างวางเบากับทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติใดๆก็จะเห็นความเป็นธรรมในใจข้อปฏิบัติใดๆก็จะเห็นความละเอียดในใจการเกิดขึ้นของธรรมในเหตุในผลการเกิดขึ้นของศีลของธรรมในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จะทำให้เราเป็นคนที่มองโลกด้วยความเป็นจริงว่าเรานั้นจะต้องนิ่งต้องเฉยเรานั้นจะควรว่างวางกับสิ่งโลกที่มีอยู่เพราะมันเป็นเรื่องที่ปรุงด้วยอำนาจความรู้สึกนึกคิดปรุงด้วยอำนาจแห่งความต้องการปรุงด้วยอำนาจแห่งอคติในใจเราจึงหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมของการเดินปัญญามาวิเคราะห์วิจารณ์ในส่วนลึกของใจได้แล้วเราจึงบอกว่าที่เป็นอยู่เราก็กำหนักอยู่แล้วเราไม่ควรจะซ้ำเติมมากกว่านี้เราก็จะได้เชื่อเป็นการว่ากล่าวตักเตือนตนของตนเป็นที่สุดจึงหวังได้ความวิมุตติหลุดพ้นจากการวิเคราะห์จากปัญญาที่มีอยู่ในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะได้เชื่อว่าไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียว ขออนุโมทนาบุญกุศลคุณงามความดีร่วมกัน
14: พึงพากันตั้งใจให้ดีอย่าให้มีเรื่องกังวลใจทำใจให้สบายคนเราถ้าหากว่าไม่ยึดถือเอาเรื่องภายนอกมาเป็นเครื่องกังวลมันก็สบายใจการภาวนาคือการฝึกหัดทำใจให้สบายไม่ใช่เป็นการทำใจให้เดือดร้อนต้องให้จะให้เข้าใจความหมายเมื่อรู้จักความหมายแล้วมันก็จะทำไปได้สะดวกทำอย่างไรใจจะสบายก็ทำลง

มันไม่ค้างอยู่ข้างนอกไม่ค้างอยู่ในอารมณ์ต่างๆมันก็ลงไปหาที่เดิมของมันในที่เดิมของจิตนะมันเป็นสถานที่อันสงบระงับปกติของจิตถ้าไม่ยึดถืออารมณ์อื่นแล้วมันก็มีแต่สงบลูกเดียวเหตุที่มันไม่สงบมันเลื่อนลอยไปมาก็เพราะมันยึดอารมณ์อันใดอันหนึ่งไว้เหตุนั้นมันจึงเป็นเหตุให้คิดปรุงแต่งไปอย่างนี้นะดังนั้นเรามาฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้ให้ได้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรเนี่ยเพราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยึดถือเลยในโลกอันนี้นะถ้าไปยึดถือเรื่องสวยเรื่องงามมันก็เกิดความรักไม่รู้จักสิ้นสุดลงถ้าไปยึดถือเรื่องน่าเกลียดน่าชังมันก็เกิดความโกรธมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมามันเป็นหนทางแห่งความฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยนะความยึดถือดังกล่าวมาเนี่ย ให้พิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความยึดถือดังกล่าวมานี้เมื่อเราไม่เห็นว่าสิ่งใดที่ควรจะมายึดถือเพราะอะไรก็เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรผันแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยมันจะเป็นของละเอียดปานิชบรรจงยังไงก็ตามแหละจะเป็นรูปที่ละเอียดรูปที่มีจิตครองรูปเมื่อรูปไม่มีจิตครองละเอียดละออย่างไรมันก็ไม่พ้นจากความแตกดับพิจารณาเรื่อยแหละความจริงเหล่านี้นะเราจะพิจารณาหน่อยเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยไปจิตมันก็รู้ยิ่งเห็นยิ่งขึ้นในเรื่องนั้นมันจึงคลายความยึดถือได้ให้เข้าใจจะไปพิจารณาเพียงเล็กๆน้อยๆน่าจะให้มันละความยึดความถือมันละยังไม่ได้เพราะมันคุณธรรมที่กำจัด ความหลงความไม่รู้แจ้งอันนั้นนะมันยังไม่แก่กล้าพอเหตุนั้นเราจึงต้องพิจารณาบ่อยๆโดยกำหนดเอาจิตที่สงบตั้งมั่นนั่นแหละเป็นหลักเครื่องพิจารณาถ้าไม่ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในส่งไปตามกระแสของอารมณ์เช่นนี้นี่มันไม่ได้มันละไม่ได้แบบนั้นนะคิดพิจารณาไปเท่าไหร่ยิ่งยึดถือไปเท่านั้นให้เข้าใจการที่มันจะละนั่นก็เพราะมาพิจารณาลงในปัจจุบันเพ่งเข้าไปภายในไปเห็นแจ้งความจริงของชีวิตนี้อยู่ภายในตามเป็นจริงนั่นแหละมันจะละอะไรได้มันก็ละตอนนั้นแหละบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นหมายความว่าดวงจิตที่แท้จริงเนี่ยมันอาศัยอยู่หาไทยวัตถุภายในนี้มันไม่อยู่ที่อื่นดังนั้นการที่เราส่งออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่ดวงจิต

0: มันเป็นสัญญาเจตสิกต่างหากเหตุดังนั้นมันจึงไม่ตัดสินอะไรลงไปได้จะละอะไรก็ละไม่ลงต่อเมื่อได้ทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเห็นจิตนี่ความรู้สึกอันนี้เป็นปกติอยู่อย่างนี้เราจึงวินิจฉัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็เห็นชัดเลยแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกโสกปรกในร่างกายอันนี้มันก็เห็นชัดตามเป็นจริงได้เพราะมันอยู่ใกล้ชิดกันอยู่นี่กายกับจิตเนี่ยขอแต่ให้จิตตั้งมั่นลงไปเท่านั้นแหละมันก็ผ่องใสมองเห็นร่างกายนี้ได้พอแต่อยากรู้อยากเห็นกระแสจิตมันก็พุ่งออกไปหาร่างกายนี่มันก็เห็นชัดเลยถ้าอยากเห็นกระดูกซี่โครงอย่างนี้นะพอนึกเท่านี้แล้วกระดูกซี่โครงก็ปรากฏเหมือนอย่างสัตว์ที่ตายแล้วทิ้งอยู่บนดินพวกแกล้งพวกกาพวกอะไรมายื้อแย่งกินนังกินเนื้อไปหมดแล้วนี่ก็ยังเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองรูปกายมนุษย์เรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วรูปนี่มันก็มีแต่วันจะเน่าจะเปื่อยผุพังไปถ้ามีสัตว์มายื้อแย่งกินอย่างว่าเราก็ยิ่งหมดไปเร็วกระดูกมันแข็งมันกินไม่ได้มันก็เหลือแต่กระดูกเท่านั้นเนี่ยคนก็ดีถ้าหากว่าไม่เผาไม่ฝังนะก็เหลือแต่กระดูกกองเป็นสักขีพยานว่ามีคนคนหนึ่งได้เกิดมาในโลกแล้วหมดบุญหมดกรรมแล้วตายลงไปเหลือโครงกระดูกนั่นเป็นสักขีพยานก็มีเท่านี้เองนะคำว่าชีวิตหรือว่าร่างกายหรือว่าขันธ์ห้าอันนี้นะจะเรียกยังไงก็ถูกทั้งนั้นแหละมันก็ไปสิ้นสุดลงแค่หมดลมหายใจเท่านั้นเองนะมันจะมีอะไรอ่ะดังนั้นเราจึงมีสติเตือนจิตนี่บ่อยๆให้มันรู้ความจริงเหล่านี้ไม่มีอะไรถ้าลมหายใจหยุดลงไปแล้วจิตก็เป็นนั้นว่าออกจากร่างนี้อยู่ไม่ได้จิตจะอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ได้มันธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันต้องปรองดองกันได้สัตว์ได้ส่วนประกอบกันเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายนี่เป็นปกติเมื่อจิตเข้าไปครองอาศัยอยู่แล้วมันก็เคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานต่างๆได้เพราะธาตุทั้งสี่นี่วิบัติลงใช้การไม่ได้ธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วทีนี้มันก็หมดเรื่องกันธาตุอื่นๆก็พลอยเสียไปตามกันด้วยอุปมาเหมือนรถยนต์นะรถยนต์นี้ถ้าเครื่องอะไรเครื่องรถยนต์เครื่องสำคัญสำคัญนะมันเสียลงอันนี้รถเดินไม่ได้เลยมันก็ดับลงเท่านั้นเครื่องนะแม้ส่วนอื่นจะยังดีอยู่ก็ตามเพราะว่าเครื่องยนต์ต่างๆเหล่านั้นมันถ้อยๆอาศัยซึ่งกันและกันมันยังมีกำลังนำรถนั้นวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้ร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย เมื่อส่วนอวัยวะสำคัญส่วนโดยส่วนหนึ่งมันวิบัติลง ส่วนอื่นๆก็วิบัติไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเพ่งพิจารณาจนว่าเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายมันจะไม่คลายความยึดถือเรื่องมันน่ะต่อเมื่อใดมันเบื่อด้วยอำนาจแห่งปัญญาเมื่อนั้นแหละมันจึงอบรมมันจึงวางลงได้วางร่างกายอันนี้ลงได้ตามสภาพเดิมของมันจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเสียใจดีใจเศร้าโศกอะไรเลยหรือสะดุ้งหวาดกลัวกลัวก็ไม่กลัวแหละก็เพราะว่าร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ของเรายังคิดไปหวงไว้ยังไงถ้าหวงไว้มันก็กลัวตายกลัวเจ็บปวดอะไรต่ออะไรเป็นทำนองนั้นแหละถ้าผู้ใดปลงวางลงได้จริงก็ไม่กลัววะนี่วิบัติก็วิบัติไปแตกก็แตกดับก็ดับก็ให้มันพ้นกันไปสักทีวะอาศัยมันมานี่แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากนานปีแล้วมันก็ได้เสวยทุกขเวทนากับร่างกายอันนี้มาเรื่อยๆมาเพียงแต่ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันถึงเวลาให้อาหารแล้วไม่ให้มันก็กระวนกระวายแล้วนี่มันก็แปรปรวนไปแล้วร่างกายนี่จะพิจารณาดูให้ดีมันไม่แปรปรวนไม่แตกดับก่อนนี่ก็เพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่เท่านั้นเองนะมีอาหารหล่อเลี้ยงมีผ้านุ่งผ้าห่มมีเครื่องป้องกันร้อนหนาวลมแดดสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายไม่กัดไม่ต่อยเพราะมีทางป้องกันไอ้เช่นนี้แหละมันถึงพออยู่ได้นะลองคิดดูพูดสั้นๆว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนู่นตามมารักษาชีวิตนี่จึงยังเหลืออยู่ได้แม้แต่ลำพังอาหารบำรุงก็ไม่ไหวถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายนี่ก็ย่อมทนอยู่ไม่ได้แม้จะมีอาหารดีๆยังไงมาให้รับประทานมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันรับทานไม่ได้ซ้ำนะถ้าหมดบุญเก่าแล้วมีอาหารก็จืดชืดไปหมดเลยกลืนก็แทบไม่ลงซ้ำเป็นไรอย่างนี้นะมันคลายหมดแล้วมันหมดบุญเก่าแล้วไม่เหลือจริงๆร่างกายนี่คิดดูให้ดีดังนั้นเราจะไปหวงแหนทำไมหวงแหนยังไงไว้มันก็ไม่อยู่หรอกมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเป็นอยู่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนตะเกียงและโคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้พอจุดไฟเข้าไปไฟลุกโพลงขึ้นมันก็เกิดแสงสว่างขึ้นมามองเห็นอะไรได้ชัดเจนท่านนานไปไฟมันก็ไหม้น้ำมันหมดไปหมดไปพอน้ำมันใกล้จะหมดแสงไฟฟ้าหรือตะเกียงหรือโคมไฟเนี่ยมันก็หลีลงหลีลงอย่างนี้แหละลองคิดดูอ่ะเพราะน้ำมันมันจวนจะหมดแล้วกำลังมันน้อยลงเต็มทีแล้วมันจะส่งให้เกิดแสงสว่างเต็มอกราเหมือนเดิมนะไม่ได้แล้ววะนี่พอน้ำมันหมดเท่านั้นเองไฟก็ดับวูบลงไปร่างกายชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่โดยอาการสองอย่างคือบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนมาบำรุงหล่อเลี้ยงรักษาไว้หนึ่งอาหารการบริโภคปัจจุบันนี้ช่วยพยุงร่างกายอันนี้ไม่ให้หิวแห้งไป มันก็อย่างนี้เราต้องพิจารณาดูเหตุปัจจัยของชีวิตให้มันเห็นด้วยปัญญาเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ประมาททีนี้ผู้ใดรู้อย่างนี้นะไม่ไว้ใจในชีวิตแล้วต้องนึกอยู่เสมอชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอย่างนี้นะเตือนตนอย่างนี้อยู่เสมอแล้วก็จิตใจนี่ก็ไม่หลงละวันนี้นะไม่หลงก็รู้ว่ามันจะแตกจะดับอยู่แต่ว่ากำหนดไม่ได้ไม่ทราบว่าวันไหนเพราะไม่มีญาณอันวิเศษอย่างรู้ได้เหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าความตายมันจะมาตัดรอนชีวิตนี้เมื่อไรเร็วหรือช้านั้นบอกไม่ได้เลยบางทีมัวเมาประมาทอยู่ไม่ทันไรความตายมาถึงปุ๊บปั๊บเข้ามันก็ขาดทุนละสิบัดนี้เพราะว่าไปมัวเมาประมาทอยู่ในเรื่องอื่นไม่นึกถึงไม่ทำความรู้เท่าในร่างกายสังขารนี่อย่างนี้นะจิตมันก็เลยไปผูกพันอยู่กับสิ่งอื่นนู่นก็เดือดร้อนแล้ววะเนี่ยกลัวตายขึ้นมาแล้วเพราะไม่ได้เพ่งพิจารณาอยู่บ่อยๆเมื่อกลัวตายขึ้นมาก็เป็นทุกข์แล้ววะเนี่ยจิตใจสะดุ้งหาความสงบไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะทุกคนต้องให้เตรียมตัวไว้ทีเดียวเตรียมอย่างไรอ่ะเตรียมละความชั่วทำความดีเป็นบทบาทเบื้องต้นนั่นแหละขั้นที่สองเตรียมรักษาจิตรักษาความสงบของจิตที่ตนทำให้มันสงบแล้วให้มันสงบอยู่เรื่อยไปให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปอย่าไปท้อไปถอยเตรียมปัญญาไว้สำหรับจะได้สอนใจนี่ให้ปรงให้วางขันธ์ห้านี้ปัญญามันย่อมเกิดเพราะการประกอบคือเกิดเพราะการเพ่งพินิจพิจารณาเพ่งและพินิจพิจารณาเนี่ยคำว่าเพ่งนั่นก็คือทำใจให้ตั้งมั่นนั่นเองเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันคำว่าพินิจพิจารณาก็หมายความว่าเมื่อจิตใจหยุดยั้งอยู่แล้วอย่างนี้ก็มองดูร่างกายวิตกถึงร่างกายก่อนอื่นทั้งหมดเพราะว่าจิตมันหลงอยู่ในร่างกายนี่ก่อนอื่นมันจึงไปหลงสิ่งอื่นต่อถ้ามันรู้แจ้งในร่างกายในตามเป็นจริงไม่ยึดไม่ถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนแล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งอื่นเป็นตัวตนเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยอย่าไปชอบต้องการอยากจะรู้อะไรต่ออะไรนอกกายนี่ออกไปก่อนให้มาเพ่งพิจารณาให้รู้แจ้งร่างกายอันนี้ให้มันชัดเจนลงไปอย่าให้มันสงสัยลังเลเลยอย่าให้มันสงสัยว่าเรานี่ยังจะไม่ตายก่อนหรือไงโนอย่างนี้นะเราจะมีอายุยืนอยู่ต่อไปหรือไงโนอย่างนี้อย่าไปสงสัยอย่าไปคิดถึงเรื่องอนาคตอย่างนั้นเพราะว่าคิดได้เราก็รู้ไม่ได้เพราะไม่มีญาณอย่างรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเราคิดเสียว่าร่างกายนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างหม้ออย่างภาชนะใส่สิ่งใส่ของต่างๆพวกนี้แหละสิ่งแก้วน้ำขวดน้ำอะไรพวกนี้นะใช้ไปใช้มามันก็สึกหรอไปสึกหรอไปบัดนี้บางทีก็เผลอไปหลุดมือตกลงก็แตก ไม่มีทางที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยบทมันจะแตกจะทำลายแล้วมันเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละเอาเลยอุปมาเหมือนอย่างชีวิตของคนยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันตายง่ายคนทุกวันนี้นะนอนอยู่ดีๆก็คลั่งไข้หลงไหลไปก็ตายไปเลยนั่งอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมชักขึ้นมาหมอช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่ฟื้นเอาตายนี่นะปัจจุบันนี่ชีวิตนี่รู้สึกว่าตายเร็วเหลือเกินนะอย่างนั้นอย่าไปไว้ใจเราต้องพยายามรวบรวมเอาความดีทั้งหลายเข้ามาไว้ในใจนี้ให้มันได้ความดีที่ตนทำมาให้ทำความพอใจในความดีอย่าไปพอใจในความชั่วสอนตนเข้าไปหัวใจในมีดวงเดียวถ้ามันยินดีในบุญในกุศลในความดีแล้วไอ้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้เพราะมันไม่ยินดีนี่ไม่ยึดถือเอาไว้แต่ถ้าไปยินดีในความชั่วหรือว่าในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากๆเข้าไปมันก็ทอดอะไรในความดีที่ตนทำมามันก็ไม่ห่วงไม่นึกถึงนี่เพราะใจมีดวงเดียวนี้น้อมไปทางหนึ่งแล้วทางหนึ่งก็ย่อมงดกันอย่างนี้แหละวันนี้เราถามตัวเองว่าการน้อมใจไปในทางบาปทางบุญจะเอาทางไหนแน่นอนนะทุกคนต้องตอบตัวเองได้เลยว่าต้องเอาทางบุญทิ้งทางบาปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลำบากอะไรอ่ะใจมันเห็นแจ้งเรื่องบาปที่มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันเห็นยังยินอยู่เรื่อยมาอย่างนี้นะเรื่องอะไรแล้วมันจะไปก่อบาปขึ้นมาม
1: ันเห็นแจ้งอยู่ในใจว่าบุญกุศลนี่มีแต่อำนวยผลให้เป็นสุขลูกเดียวบุญไม่เคยอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทำบำเพ็ญให้เป็นทุกข์ไม่มีเรามองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดปีติในบุญในกุศลที่ทนกระทำมาอย่างนี้แหละไม่เบื่อไม่หน่ายต่อคุณค่าแห่งบุญกุศลเพราะตนได้รับความสุขก็เพราะมีบุญถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีความสุขเลยจิตนี้นะเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องกระทบกระทั่งมีแต่เรื่องไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมากระทบกระทั่งอยู่อย่างนั้นมีแต่เรื่องดีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งอยู่ไอ้จิตใจที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันถึงเป็นปกติอยู่ไม่ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเรามีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจอย่างมั่นคงเราอย่างนี้แม้เรื่องดีเรื่องเชื่อชั่วเรื่องไม่เที่ยงอะไรกระทบกระทั่งมาจิตนี้มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะมันได้ที่พึ่งอันประเสริฐไว้ในใจแล้วขอให้เข้าใจตามนี้ใจนี่นะถ้าปล่อยให้มันอยู่โดยลำพังแล้วเฮ้ยมันหาอยู่ไม่ในร่างกายนี่มันคิดส่งออกไปทั่วคว้าขวายอารมณ์ต่างๆนั้นนะไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะก็ขอให้พากันพิจารณาเห็นโทษของการปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปนั่นว่าไม่เป็นผลดีเลยเป็นหนทางเดินไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่ตัวพี่นาให้มันเห็นเมื่อผู้ใดพี่นาเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ยอมปล่อยใจให้เพ่นพ่านไปโดยไม่มีเหตุจำเป็นก็มีสติประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ภายในเสมอไป
0: บางคนเนี่ยแนะนำปานี้แล้วยังไม่เข้าใจยังมาถามอีกแล้วจะทำใจยังไงเพราะว่าในการภาวนานี่ทั้งที่พูดให้ฟังอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจความหมายเลยมันแย่นะคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละยังว่าถ้าหากว่าผู้สมองดีผู้มีบุญมีปัญญาก็อย่างว่านั่นนี่ผู้มีใจตั้งมั่นแล้วพอท่านแสดงแนวทางปฏิบัติไปอย่างนี้มันก็เข้าใจได้เข้าถึงจิตใจได้จริงๆอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จำไม่ลืมแหละอุบายต่างๆเหล่านั้นก็ไปสอนจิตตัวเองเข้าไปฝึกจิตนี่ให้สงบระงับลงไปอันที่ว่าจิตมันไม่ค่อยสงบมันไม่ค่อยมาอยู่ในปัจจุบันมันชอบแต่เล่ร่อนออกไปภายนอกก็ทุกคนก็มักจะบ่นกันอย่างนี
2: ้พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: เทศบาลเมืองตากใบติวเข้มเยาวชนจิตอาสาฝึกทักษะกู้ชีพกู้ภัยรับมือภัยพิบัติด้านสอบตหนุนการดำเนินงานเพื่อให้เด็กมีความรู้เอาตัวรอดเทศบาลเมืองตากใบจัดโครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบโดยมีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานในครั้งนี้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองตากใบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบในอำเภอตากใบและทีมวิทยากรจากกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิทานน้ำใจสุไหงโกลกและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆเป็นการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้มีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นกรณีเกิดเหตุอย่างไรก็ตามเมืองตากใบเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนารากับแม่น้ำสุไหงโกลกและยังมีคลองตากใบซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงประสบเหตุอุทกภัยเป็นประจำสำหรับโครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่จำเป็นในการเอาตัวรอดการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยกิจกรรมภายในงานเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองทั้งการผูกเงื่อนเชือกกู้ภัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเทคนิคตะโกนโยนยื่นสำหรับการช่วยคนตกน้ำเพื่อนำไปปรับใช้ดูแลความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนตากใบต่อไป
5: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนหมอ
10: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อขับรถพาพี่เก่งออกจากบ้านเย็นแล้วไม่รู้ไปไหนกันเนาะ
11: พี่เก่งเขาปวดฟันน่ะคุณพ่อก็เลยพาไปหาหมอฟัน
10: หมอฟันเนี่ยเขารักษาฟันใช่ไหม
11: ก็ใช่น่ะสิ
10: ถ้าอย่างนั้นหมอผีที่เห็นในทีวีก็ต้องมีหน้าที่รักษาผีสินะ
11: ผีที่ไหนจะป่วยจะต้องรักษาคำว่าหมอน่ะนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคเช่นหมอฟันหมอเด็กแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญด้วยอย่างหมอผีน่ะก็หมายถึงผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยงควบคุมใช้งานและปราบผีได้จ้ะไม่ใช่หมอรักษาผี
10: อ๋ออย่างนี้นี่เองเหมียว
11: หมอนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคเช่นหมอฟันหมอเด็กแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญเช่นหมองูหมอนวดหมอผี
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมรวมถึงการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวล่าอีกด้วย
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0850-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: ตอนการนั่งอย่างไทย
15: โอ้ยก้าวแต้มเป็นอะไรเนี่ยหยุดเดินและนั่งเฉยๆได้ไหม
16: ขอโทษนะวิเชียรมาศแต่ฉันนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้จริงๆอ่ะ
15: ทำไมล่ะจ๊ะ
16: ก็เด็กคนนั้นที่นั่งอยู่ในบ้านนั่นน่ะสิ
15: หนูน้อยคนนั้นเขาชอบให้ก้าวแต้มเดินให้ดูนี่เอง
16: แต่ฉันก็ชักจะเมื่อยแล้วเหมือนกันฮ้ได้พักสักที
15: แปลกจังอะไรเหรอจ๊ะ
17: ก็ดูสิคนสามคนในบ้านนั้นนั่งท่าทางไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียว
15: ถูกแล้วจ้าคนมีท่านั่งหลายท่าโดยเฉพาะคนไทยที่มีอิริยาบถท่านั่งหลากหลายดูอย่างท่านั่งของเด็กทารกคนนั้นแบบนี้ผู้ใหญ่แต่ก่อนท่านเรียกว่านั่งแป้น
16: ฉันเคยเห็นท่านั่งแบบนึงนั่งเหมือนเป็ดเลย
15: ท่านี้โบราณเรียกว่าท่าพับเป็ดจ้ะ
17: แล้วอย่างที่คุณแม่นั่งเรียกว่าท่าอะไรจ๊ะ
15: ท่านั่งพับเพียบยังไงล่ะจ๊ะเป็นท่านั่งที่สุภาพเรียบร้อยผู้หญิงไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังนั่งแบบนี้กันเพราะเวลาที่ใส่กระโปรงแล้วต้องนั่งบนพื้นท่านั่งท่านี้สะดวกที่สุด
16: ฉันเห็นคนนั่งท่านี้บ่อยๆทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเวลาเขาไปนั่งฟังเทศฟังธรรมกันในวัด
15: ใช่แล้วจ้ะพูดถึงวัดเห็นท่านั่งของคุณพ่อไหมนั่นเรียกว่าท่าขัดสมาธิหรือนั่งตามท่าพระพุทธรูปปางสมาธิท่านี้ผู้ชายชอบนั่งกันใช้ได้หลายโอกาสจ้ะแต่สมัยก่อนเขาไม่ให้ผู้หญิงนั่งท่านี้นะเพราะไม่สมเป็นกุลสตรีแต่ผู้หญิงสมัยนี้นุ่งกางเกงกันเพราะฉะนั้นก็นั่งท่าขัดสมาธิได้เหมือนกันจ้ะนี่ยังฟังไม่ทันจบเลยท่านั่งของคนไทยไม่ได้มีแค่นี้นะจ๊ะยังมีท่าลงเข่าท่าคุกเข่าที่บางทีก็เรียกว่านั่งพะแนงเชิงท่ายองๆหรือนั่งยอง ท่านั่งชันเข่าเป็นท่านั่งพักสบายๆแต่บางคนนั่งท่านี้แล้วเอาแขนโอบเข้าหาตัวเขาเรียกท่านั่งกอดเข่าเจ่าจุกเป็นอาการของคนมีความทุกข์หรือบางคนเสียใจมากก็ก้มหน้าลงซบหัวเข่าร้องไห้เขาเรียกท่านั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่ายังมีท่านั่งท่าหนึ่งเรียกว่านั่งเอกเนกเป็นท่านั่งอย่างภูมิฐานสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ท่าไขว่ห้างสมัยก่อนคนไทยนั่งไขว่ห้างบนพื้นแต่สมัยนี้เห็นบ่อยๆพวกผู้หญิงเท่ๆเขานั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะจ๊ะคนไทยยังมีท่านั่งอีกหลายท่าแต่ที่สำคัญต้องนั่งให้ถูกกาลเทศะแล้วก็เป็นผู้หญิงต้องนั่งให้เรียบร้อยอย่านั่งทางขา
16: สีสวัสดแล้วนั่งแบบเนี้ยคนไทยเรียกท่าอะไร
11: นี่แน่บอกให้นั่งให้เรียบร้อย
18: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งรัดปรับปรุงถนนคูเมืองช่วงที่4แจงกูเฮืองแจงหัวลินและแจงสีภูมิตั้งเป้าลดระยะเวลาจาก3เดือนเหลือ1เดือนบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงที่4บริเวณแจงกูเฮืองแจงหัวลินและแจงสีภูมิฝั่งด้านนอกว่าได้ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานจากเดิมที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานและกำชับให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จภายในประมาณ1เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่สำหรับการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มดำเนินการกัดผิวจราจรเดิมออกตามโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4เริ่มตั้งแต่แจงกูเฮืองมุ่งหน้าแจงหัวลินโดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นช่วงละประมาณ500เมตรและในวันที่25สิงหาคม2569จะเริ่มดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตในช่วงแรกระยะทางประมาณ300เมตรและจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงดังกล่าวก่อนจะเร่งเปิดช่องทางจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ทันทีโดยจะทยอยดำเนินการเป็นช่วงๆเพื่อให้สามารถคืนพื้นที่จราจรได้โดยเร็วที่สุดนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำชับให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการพื้นที่และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้แต่ละช่วงแล้วเสร็จโดยเร็วและเปิดให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ทันทีเมื่อพื้นที่มีความพร้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรโดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องคมสันขบวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลักษณะนามของขลุ่ย

0: เสียงขลุ่ยเพราะจังนะพ่อพี่เก่งเป่าขลุ่ยเก่งมาก
1: ที่บ้านฉันก็มีขลุ่ยอยู่อันหนึ่งนะ
0: ขลุ่ยหนึ่งเราจ้ะไม่ใช่ขลุ่ยหนึ่งอัน
1: ผิดอีกแล้วเราขลุ่ยหนึ่งเรา

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง